FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด้อ
2: กองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อ

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแม

0: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลียงคำ
1: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
2: ยับยับยับยับยับมันเสียบกิน
1: ว้ายผมมีตาพ
2: อว่าจังไหนล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนล่ะพ่อใหญ
1: ่เออบ่มียังดอกสิโบคันอื่นดอกสั่ง
2: โอ้ยอย่าเสียบไปหลาย
1: สั่งเว้ย
2: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ไสนี
1: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสแล้วเนาะป้ายเมืองเครื่องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งในเป็นน้อง
2: เออแม่นเนาะทกสท่าบ่แม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
1: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
2: เจ้ามาหยังสั่น
1: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
2: แล้วเจ้าสิไปไสบัดนี
1: ่เอาจังซี
2: ่เอาจังได
1: ๋เฮาจ้างตัวร้อยนึง
2: ได้
1: พาเฮาวนตลาดท่าบ่จักรอบดู
2: สีพ่นเห็ดยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปรวด
1: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ำนี่ล่ะตกมาปีนี้แรงคักก็ยัง

0: จอกสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจังเถื่อ
1: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
0: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน101นี
1: ่กรุณางวกซ้าย
0: งวกเฮ็ดหยัง
1: ร้านใบแก้วศูนย์รวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแท็กเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
0: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างธ.ก.ส.นี่ติโอ้ยสำคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
1: ่เน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
0: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
1: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างธ.ก.ส.อำเภอท่าบ่อโทร0868717224บอกสิ
2: แขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
3: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
2: ลึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
3: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
4: คันเลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสแอลปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
5: อ้าวสีมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อแต่พักกินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
6: ถูกต้องดีตราตาหานดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตราตาหานดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ดีตราตาหานสู้งานหนักได้สบาย
8: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวีลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
9: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ดอยเพียงดินนะครับไหมพิรมพรสลักครับเนาะต่างคนก็ต่างใช้กรรมของใครของเราหมาก็ใช้กรรมของมันมันเกิดมามันไม่อยากจะเป็นหมาหรอกแต่มันก็ต้องเกิดใครๆก็อยากจะเป็นเศรษฐีสูงส่งด้วยกันทั้งนั้นแต่ทุกคนมันมีกรรมกรรมของใครกรรมของเราสลักครับน้องเป็นธรรมโอวาทของหลวงพ่ออินทวายนะครับสันตุสโกจากวัดป่านาคำน้อยนะครับพินิจใช้น้ำบ่อมาฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาเนาะต่างคนก็ต่างใช้กรรมของใครของเรานะครับแสดงว่ากรรมเนี่ยเป็นของใครของมันหมาก็ใช้กรรมของมันมันเกิดมามันก็ไม่อยากจะเป็นหมาหรอกนะครับมันบ่อยากเป็นหมานี่มานี่ก็ได้แต่ว่ามันได้เกิดมาแล้วมั้ยครับมันก็ใช้กรรมของมันไปเนาะใครๆก็อยากจะเป็นเศรษฐีนะครับอยากจะเป็นเศรษฐีสูงส่งด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่ก็ทุกคนมันก็มีกรรมเป็นของเจ้าของครับก็ต้องใช้กรรมกันไปเนาะกรรมคือยังล่ะพินิจใช่กรรมก็คือการกระทํานั่นแหละครับการกระทําทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมการกระทำทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมการกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรมนะครับทั้งสามกรรมมันจะสะท้อนกันมากดิใจวาจาแล้วก็กายกายนี่หนักสุดนะครับกายคือโรคมือเห็ดนี่คือหนักสุดแล้วนะครับวาจาก็คือการพูดนี่แหละนะครับส่วนใจก็คิดครับที่นี่ฉะนั้นการที่มันจะเกิดกรรมเนี่ยมันต้องมีเจตนาเข้าไปเป็นตัวกำหนดได้พี่น้องครับเจตนาคือความตั้งใจนี่แหละเอาตั้งใจเจตนาตั้งต่ออีหยังสินะขั้นเฮาเฮ็ดอีหยังโดยที่บ่มีเจตนาโดยที่บ่มีความตั้งใจอันนั้นบ่เกิดกรรมเด้คือลังเทื่อพินิจใช่ขับรถไปสิโอ้ย

ังเถินหนกมันก็บินต่ำเนาะต่ำมันก็ตกลงตายเลยได้แต่ปรงสังเวชอนิจจาโอ้ยจากบินมาอย่างน้อหนกไอ้นกใช่ไหมครับถามว่าเกิดกรรมไหมตรงนี้ไม่เกิดกรรมเพราะไม่ได้ตั้งใจแต่การกระทำที่มันมีความตั้งใจนะครับมันจะเกิดกรรมแล้วมันก็จะมีผลแห่งกรรมตามมานะครับฉะนั้นทุกคนนี่พระเพิ่นจึงสอนว่าให้พยายามนะให้คิดให้พูดให้ทำแต่กรรมดีมันจะได้เป็นอุปนิสัยตามส่งครับแต่ถ้าเราสั่งสมแต่ความบ่ดีเนี่ยมันก็เป็นอุปนิสัยทางที่บ่ดีเด้คืออกุศลมู่นี่มันหลายไงครับฉะนั้นเฮาต้องเติมเต็มหรือพยายามคิดเว้าทำแต่สิ่งที่ดีๆนะครับในแต่ละมือแต่ละมือนั่นแหละเป็นการฝึกทำความดีนะครับบ่ต้องไปวัดไปว่าก็ได้อยู่เฮือนอยู่ซ่านที่ได้เมิดนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันโฮมอยู่ในตัวเฮาเนาะก็ภัยครับสวรรค์อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจนี่แหละแม่เอ้ยไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเราเลยครับจากข้าด้อยเพียงดินไปต่อที่สอยอสอยออีหยังล่ะเนาะสอยอสอยอกับสายันสัญญานั่นเอง

ารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทรานะครับมอบงานเพลงมวลๆให้พี่น้องบ้านเฮาเนาะสนใจสั่งซื้อนะครับราคา1ขวด 1ขวดราคา 1,445 บาทของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเด้อพี่นิพชัยเป็นตัวแทนจำหน่ายมายาวนานกว่า30ปีแล้วนะครับอินทราเป็นสารสกัดจากสมุนไพรพี่น้องดื่มกินไม่ไหม้นี่นะครับเป็นยังไงดีอินทราจะไปช่วยขับล้างของเสียครับขับล้างของเสียออกจากร่างกายปรับความสมดุลของร่างกายนะครับฉะนั้นคนที่ดื่มอินทราเป็นประจำทุกวันนะครับร่างกายจะเบาจะปนนักตนนักโตครับอะไรที่ร่างกายมันไม่ต้องการมันจะขับออกมาทันทีนะครับเอาล่องเบิ้งเหรอพี่น้องครับผู้ล่องก้นไปกินเหล้าเมายามากเสียท่านดื่มอินทราตอนเช้านี่ร่างกายมันก็จะขับออกมาเลยนะครับฉะนั้นอินทราจึงเป็นสารอาหารที่ช่วยดูแลซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรอส่วนที่มันขาดหายไปมันก็ไปเพิ่มไปเติมให้ส่วนอะไรที่มันเกินมามันก็จะขับออกมานะครับนะ1ขวดรับประทานกันได้เกือบ2เดือนนี่พี่น้องอินทรานี่ขวดใหญ่นะครับดื่มได้เป็นเดือนเปิดแล้วต้องแช่เย็นไว้ด้วยพี่น้องเด้อเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศแคนาดาครับระวังอย่าไปซื้อตามร้านค้าร้านขายครับนะเสี่ยงที่จะได้ของไม่มีคุณภาพเพราะอินทรานั้นเปิดแล้วเอาไปตั้งอยู่ท่าไทยสายลมและแสงแดดไม่นานนะครับมันเสื่อมได้นะฮะเพราะว่าอินทราเปิดแล้วต้องแช่เย็นเท่านั้นถ้าไม่แช่เย็นบูดเน่าเสียนะครับเวลาทรงเขามาจากแคนาดานี่เขามีลั่งยางดีไม่ได้เป็นกล่องนะครับเอาพินิจใช่คือผมมีกล่องอินทราเจ้าถือมาเป็นขวดโลดบอกมาเป็นลังครับลังหนึ่งมีอยู่9ขวดเพราะมันเป็นสิ

ค้านำเข้ามาจากต่างประเทศลังก็ต้องแพ็คอย่างดีขวดไม่ใช่ขวดพลาสติกนะครับแต่เป็นสั่งข้าวโพดพี่น้องครับนี่มาตรฐานการผลิตที่ทันสมัยมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยความสะอาดนะครับไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่เป็นอันตรายต่ออวัยวะภายในนะครับหลายคนก็ถามว่าห้วยท่านกินเป็นประจำทุกมือไตสิบ่เสียบ่ไม่มีเสียครับมีแต่ไตจะดีขึ้นเพราะอินทาจะไปช่วยระบบในการล้างไตในการฟอกไตไปในโตครับพี่น้องเนาะ0894176156นะครับ

ความคิดนะพี่น้องเนาะไม่ใช่นั่งรถเฉยๆนะครับนั่งไปด้วยคิดไปนํานี่แหละครับการคิดนี่การคิดการคิดเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสังขารสังขารก็คือการปรุงแต่งนี่การปรุงแต่งในขันหาเนาะครับเนาะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5ตัวรูปก็คือร่างกายเฮารูปเวทนาเวทนาก็คือการรับรู้อารมณ์การเสวยอารมณ์มีอยู่3อย่างก็คือสุขทุกข์แล้วก็กลางๆนะครับอย่างที่3ก็คือสัญญาสัญญาคือความจํานะครับคนเฮาเห็นหยังมันสิจําไว้จิตมันจะจําไว้อย่างที่4ก็คือสังขารไอ้ตัวสังขารคือการปรุงแต่งปรุงแต่งในเรื่องของสิ่งที่ผ่านไปปรุงแต่งเรื่องอนาคตปรุงแต่งในเรื่องปัจจุบันแล้วก็วิญญาณก็คือตัวรับรู้ตัวรู้นั่นเองนะครับคือวิญญาณจิตของเฮาความคิดของเฮานี่มันจะวนเวียนอยู่ในเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารตัววิญญาณคือตัวรู้นะครับนั่งรถไปนั่งก็คิดไปนั่งคิดนี่คิดถึงเรื่องหยังคิดถึงเรื่องเก่าๆก็เป็นสัญญาขันเห็นป่ะครับเป็นความจําได้นะครับในที่ผ่านมาจินตนาการคิดไปนี่มาครับมันก็อยู่กับความคิดนะพอคิดถึงเรื่องที่มันทำให้บ่สบายใจก็เป็นความทุกข์ก็เป็นเวทนาอีกแต่ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นนะครับอยากจะวางสิ่งเหล่านี้มันต้องฝึกเด้ฝึกให้อยู่กับอะไรครับอยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายไงอยู่กับรูปไงนะครับขณะที่นั่งรถทัวร์นี่การนั่งรถทัวร์มันคือปัจจุบันแต่ความคิดมันลองลอยไปเด้มันไปตามสังขารที่มันปรุงแต่งไปในอดีตก็เป็นสัญญาเจอเรื่องความไม่สบายใจก็เศร้าใจสินะทีเนี้ยมันจะตัดอย่างนี้ได้ไงก็ต้องมาอยู่กับปัจจุบันเอาตัวรู้นะครับตัวรู้มาอยู่กับปัจจุบันถ้าเรารู้ว่าเรากำลังคิดความคิดนั้นหายไปโอ้กำลังคิดตัวเนี้ยความคิดนั้นจะหายไปทันทีนะครับฉะนั้นตัววิญญาณก็คือตัวรู้สิ่งเหล่านี้พี่น้องครับมันต้องฝึกให้รู้เท่าทันกับปัจจุบันส่วนมากที่มันถูกทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่กับ

จุบันคนที่มีปัญหาชีวิตเยอะๆนี่อยู่กับความคิดของเจ้าของนะครับความคิดที่ผ่านไปอยู่กับโลกอนาคตแต่ไม่ได้อยู่กับโลกความเป็นจริงคือปัจจุบันเรากำลังอยู่กับอะไรนะครับอันนี้สำคัญนะครับเนาะเอาฝากไว้ฉะนั้นผู้เฒ่าผู้แก่นี่โอ้ยขั้นเฒ่ามากมันก็ต้องมีวิธีการหลายอย่างดินอกจากจะดูแลทางกายแล้วทั้งใจก็ต้องดูแลนํานะครับทีนี้ปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยที่เป็นกันมากเลยนะครับอันดับหนึ่งก็คืออาการเวียนศีรษะนะครับอาการเวียนศีรษะจะพบได้บ่อยในผู้สูงอายุโดยมากอาการมักจะเป็นหายๆนะครับบางครั้งอาจจะมีการบ้านหมุนคลื่นไส้อาเจียนซึ่งสาเหตุของอาการเวียนศีรษะนั้นเกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวกับการควบคุมการทรงตัวของร่างกายนะครับองค์ประกอบไปด้วยอวัยวะทรงตัวในหูชั้นในการมองเห็นระบบประสาทตลอดจนสมองน้อยที่ควบคุมการทรงตัวนะครับระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อนี่หลายอย่างครับปัญหาหลายอย่างที่ทำให้ผู้เฒ่าผู้แก่มักจะมีอาการเวียนศีรษะวิ่นอยู่เรื่อยวิ่นพินิจใช่เอ้ยสิลุกขึ้นจะเลอะเทือนโอ้ยไปใส่กระบอกได้บ้านหมุนยังเสียนะครับฉะนั้นมื้อนี้พินิจใช่มีแนวมาแก้ปัญหาด้วยครับหลายคนที่ดื่มกินอินทราอาการเคยวิ่นนี่มันสิหายไปเด้นะครับพอได้วิ่นคักๆห่วยกินอินทรานี่มิดเลยนะครับลองเบิ่งแม่นี่นะบ่เว้าหลายเจ็บข้อสับไว้รุ่นเนี่ยเนี่ยอินทานี่คนที่ดื่มกินอินทาเป็นประจำอาการเวียนศีรษะจะหายไปครับเพราะอินทราจะไปช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดมันเดินสะดวกมันจะไปละลายไขมันในเส้นเลือดนะครับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องอาการทรงตัวเวียนศีรษะเป็นประจำนี่พี่น้องครับฝากไว้เด้อสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทราครับ0894176156นะครับส่งฮอตบ้านบริการฮอตหม่อง0894176156ครับ

มากนะครับฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาให้ได้ฟังกันนะครับบทเพลงเก่าๆต้นฉบับนะครับ0894176156 0894176156ครับพินิจชัยเป็นผู้เว้าซุ่มจอเป็นผู้ฟังด้วยครับเด้อสนใจสั่งซื้ออินทรานะครับสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดซึ่งเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศแคนาดานะครับ1ขวดราคา 1,445 บาทส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องครับส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องครับ0894176156ด้วยครับเด้อ

0: ินทราคือผลิตภัณฑ์23ชนิดที่รวมอยู่ในขวดเดียวกันสมุนไพรทุกชนิดได้ผ่านการตรวจสอบวิจัยและทดลองแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันอินทราคือสิ่งดีๆที่เริ่มจากข้างในอินทราคือสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติอุดมไปด้วยวิตามิน11ชนิดแร่ธาตุ22ชนิดและคุณค่าของสมุนไพร23ชนิดซึ่งร่างกายจะดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในรูปแบบของเหลวได้ดีกว่าและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ารสชาติดีดื่มง่ายดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089 417 6156 089 417 6156
2: หลายคนกินอินทราไปแล้วสิเบาตนเบาโตนะครับพี่น้องฮู้บ่ว่าเป็นหยังเบาตนเบาโตนะครับเบาตนเบาโตมาจากว่าอินทรานี่มันจะไปช่วยขับล้างพวกสารพิษครับไปกำจัดและขับสารพิษออกจากทั้งระบบของร่างกายนะครับบางคนมีของเสียตกข้างของเสียที่ร่างกายมันบ่ได้ใช้ประโยชน์นั่นแหละครับฉะนั้นคนที่มีของเสียที่มันตกค้างในร่างกายด้วยครับพี่น้องสังเกตเจ้าของครับจะมีการดังต่อไปนี้นะครับจะมีการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะครับเหนื่อยง่ายสะอึกซึมคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารครับรสชาติอาหารแปลกไปผิวแห้งระคายเคืองผิวแล้วก็คัน

ครับอันนี้คือการของเสียที่มันตกค้างในร่างกายนะครับจะมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียนะครับซึมสีหากอยู่เรื่อยสินะเบื่ออาหารครับรสชาติอาหารที่มันแปลกไปผิวแห้งระคายเคืองผิวแล้วก็คันนะครับนี่คือของเสียที่มันตกค้างในร่างกายครับส่วนบัดนี้ส่วนสารพิษบัดนี้สารพิษที่เฮารับประทานเข้าไปนะครับหรือว่ามันเข้าสู่ร่างกายนี่ทางใดก็แล้วแต่ว่าเป็นพวกสารพิษเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วร่างกายมันจะมีกระบวนการขับพิษในตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันออกมาบ่หมดครับพี่น้องในการขับออกมาเช่นขับมาในรูปแบบของปัสสาวะอุจจาระแต่นะครับหากขั้นมันบ่สามารถขับสารพิษนั้นออกมาได้หมดนี่มันก็จะเกิดอาการหมักหมมเป็นสารพิษตกค้างนะครับและส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยตามมาพี่น้องลองสังเกตเจ้าของนะครับคนที่มีสารพิษตกค้างเนี่ยหนึ่งละครับท้องจะอืดท้องอืดท้องผูกปากเหม็นครับผิวหยาบกร้านนอนหลับยากอาการเหล่านี้ล้วนมาจากที่มีสารพิษตกค้างนี่ครับนี่ท้องอืดท้องผูกปากเหม็นผิวหยาบกร้านนอนหลับยากนะครับฉะนั้นหลายคนที่เพิ่นกินอินทราต่อเนื่องนี่สรรพคุณของอินทราประโยชน์ของอินทราข้อที่หนึ่งเลยนี่คือยังครับคือการกำจัดและขับสารพิษครับการกำจัดและขับสารพิษที่มันอยู่ภายในร่างกายเขาออกมานะครับฉะนั้นคนที่ดื่มอินทราเป็นประจำเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเบาครับเบาตนเบาโตนี่จะบ่นักตนหนักโตนะครับเพราะว่าของเสียแล้วก็สารพิษมันถูกขับออกมานั่นเองครับพี่น้องเนาะเอาฉะนั้นก็ฝากตอนไว้ด้วยครับนี่เอาไปดูแลเบื้องแง่สุขภาพกันครับสารสกัดจากสมุนไพรถึง23ชนิดอินทราเป็นสินค้ามาจากประเทศแคนาดานะครับพินิจชัยทรงฮอดบ้านบริการฮอดหม่องครับหมายเลขโทรศัพท์0894176156

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร0424003033
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทน์โทร6118074เด้อค่ะเด
2: ้อดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวย

ไว้ไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630ณครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อ

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
3: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค้ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค้ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอหน้ำ 100% ไข่ค้ำบาดาลซิ่งไข่ค้ำบาดาลซิ่งเด
4: ้ออินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
6: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี้ยงค่ำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
5: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
7: บอกสิ
8: สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
9: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
8: เลือกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
9: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49 อนุมัติโดย

0: องอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
1: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368
2: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุม

ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลั

โนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำให้หน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคาอย่างเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทน์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทน์540-7111 540-7111เด้อ

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแม่

0: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลียงคำ
1: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
2: หยับหยับหยับหยับหยับมึงเหยียบกิน
1: ว้ายผมมีตาพ
2: อว่าจังได๋ล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังได๋ล่ะพ่อใหญ
1: ่เออบ่มีหยังดอกสิโบคันอื่นดอกซั่น
2: โอ้ยอย่าเขียนไว้หลาย
1: สร้างเว้ย
2: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใสนี
1: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าธกส.ก็มาแต่ธกส.ล่ะเนาะป้ายเมืองเกื้องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
2: เออแม่นเนาะธกส.ท่าบ่แม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
1: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
2: เจ้ามาหยังสั่น
1: กูมาใส่นี่ธกส.อย่าสอหลาย
2: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี้

0: เอาจังสิ
1: เอาจังได
0: เฮาจ้างตัวร้อยหนึ่ง
1: ได
0: ้พาเฮาว่นตลาดทาบอจักรอบดู
1: สิว่นเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปลวด
0: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ำนี่ล่ะตกมาปีนี้แรงคักกะยังวะจอกสิเฮ็ดจังไดเทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
1: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
0: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน101นี
1: ่กรุณางวกซ้าย
0: งวกเฮ็ดหยัง
1: ร้านใบแก้วศูนย์รวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์หรือใช้เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแท็กเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
0: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างธ.ก.ส.นี่ติโอ้ยสำพอละแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
1: ่เน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
0: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าวว่ะ
1: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างธ.ก.ส.อำเภอท่าบ่อโทร0868717224บอกสิ
2: เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
3: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
2: ลึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
3: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
4: เกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเซแอลปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
5: อ้าวสีมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อ
4: ตะพัดกินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
6: ถูกต้องดีตราตาหานดีอิลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตราตาหานดีอิลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ดีตราตาหานสู่งานหนักได้สบาย
8: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
9: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำให้หน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์081-133-0630 081-133-0630นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อ

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
3: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค้ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค้ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังค์พร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอน้ำ 100% ไข่ค้ำบาดาลซิ่งไข่ค้ำบาดาลซิ่งเด้ออ
4: ินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
6: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี้ยงค่ำจำป่าทองโทร020-5540-7111 5540-7111
5: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
7: บอกสิ
8: แขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
9: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอน

0: ละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
1: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแคปซูลจ้า
0: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368
3: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ของแท้ที่อีพอยแม่พันหัดมากเจ้าบ่พอใจดันไปใส่ของปลอมเดินโซกเห็ดเป็นส่งบักโม่บังเบิดแค่น้องห้วย

ุรพลสมบัติเจริญเราบอกว่าของปลอมเนี่ยนี่เดี๋ยวเบิ่งทายางกะฮู้ขั้นของแท้มันต้องอ้นต้นเอ็นเต้นมันต้องติงไปติงมาเนาะอันนี้ระบบติงยักเถื่อแสดงว่ามันน่าจะเป็นของปลอมนึงส่วนผู้สาวก็เลยบอกว่าเอ้ยของแท้ตัวอ้ายเอ้ยขั้นจากพิสูจน์ก็ลองจับเบิ่งแต่ว่าก็ต้องเสียค่าจับแน่เอาว่ากันไปสละครับพี่น้องเนาะทุกมื้อนี้มันก็ต้องปลอมแน่ดิเพราะว่าของแท้นี่มันอวดคนบ่ได้ดิคนเฮามันบ่ยอมรับความจริงเนาะมันโซ่บ่ได้นะครับมันก็ต้องมีแนวเสริมเติมของมาสละเนาะแต่ผมว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาตินะมันขึ้นอยู่กับคนมองหรอกครับผมว่าคนที่หัวงอกนี่เนาะผมสีขาวๆนี่มันก็ดูดีเด้มันก็ดูดีนะนะครับบ่จำเป็นต้องไปย่อมเสียเงินเสียค่ำนี่เป็นแบบธรรมชาติเลยเพียงแค่ว่าเราดูแลตัวเองเสียหน่อยนึงดูแลสุขภาพร่างกายมันดูดีมันดูดีเองนะแก่ก็แก่แบบมีคุณภาพเห็นไหมครับพี่น้องเนาะเฮ็ดจังได้ล่ะพินิจใช่จังควายสิแกมีคุณภาพโอ้แกมีคุณภาพมันสิยากหยังก็นี่เด้นะครับมันต้องมีแนวเสริมตัวมันต้องมีตัวช่วยครับทุกวันนี้จะทำอะไรแบบไม่มีตัวช่วยไม่ได้นี่มาแล้วนะครับพี่น้องคุณเคยคงจะกันดีสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทราเป็นตัวช่วยที่สำคัญครับผู้ใดก็ดื่มกินกันนี่1ขวดรับประทานกันได้เกือบ2เดือนนะครับอินทราผลิตจากสมุนไพรถึง23ชนิดนะครับนำเอาสมุนไพรมาสกัดการสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดก็ทำการทดลองก่อนได้อีแม่เลยผมเป็นว่าสิแบบเอามาโฮมกันผสมประสานกันหลายเท่าไหร่ยิ่งดีไม่ใช่นะนะครับเพราะว่าสมุนไพรบางชนิดมันบ่สามารถอยู่น้ำกันได้ดีอยู่น้ำมือบ่ได้ตัวมันแยกต้องแยกอยู่ต่างหากฉะนั้น23ชนิดนี้ทำการทดลองแล้วนะครับว่าสามารถทำงานร่วมกันและก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันซอยกันไหมครับทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพสินะครับเนาะอย่าลืมเด้อโทรหาพินิจชัยครับทรงฮอดบ้านบริการฮอดหม่อง0894176156 0894176156ฝากพี่น้องบ้านเฮาด้วยครับอย่าไปซื้อตามร้านค้าร้านขายนะครับเสี่ยงครับเสี่ยงท่านอาจจะเจอของเรียนแบบแอบอ้างของปลอมมันมีเยอะแยะมากมายนะครับหรือบางครั้งก็เป็นสินค้าที่เสื่อมคุณภาพเพราะว่าอินทรามันเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศจากแคนาดานะครับกว่าจะขนส่งมาโอ้เสียเวลาหลายเดือนครับการจัดเก็บจึงดีมากเอามาเปิดแล้วมาว่างไว้นี่โอ้ยไม่นานเสื่อมแท้แน่นอนนะครับเสื่อมคุณภาพกินไปก็โปรเกิดประโยชน์ต่อร่างกายมีน้ำซ้ำยังให้โทษแก่ร่างกายอีกด้วยนะครับเอาโทษหาพินิจใช่นี่แหละครับพี่น้องโทษหาเล่าโหลดนี่ได้ของแท้เป็นแน่นอนครับส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่อง0894176156ครับ

0: ผมสมจิตบ่อทองทำวงมาแต่ละปีกันนักใส่สมองใส่แห้งแล้วยังแต่งตัวทำการแสดงตลอดสอดแจงส่วนการดูแลร่างกายก็ได้นำผลไม้อินท่าครับติดตัวไปกินตามวงตลอดผมกินมาตั้งแต่ปี2553ครับจนมาถึงปัจจุบันผมก็ยังกินน้ำผลไม้อินท่าอยู่คือเก่าผิวพรรณร่างกายดูได้หน้าวิธีก็สดชื่นครับผมขอแนะนำเลยครับผมน้ำผลไม้อินท่าผลิตจากประเทศแคนาดาของเขาดีอีหลีครับถ้าผมกินแบบยังไงผมจะโทษสั่งเบอร
1: ์สนใจสั่งซื้อติดต่อดีเจพินิจไทยโทร0894176156 0894176156
2: หัวเราะวัลนิชจิตจำใสนุ่มก็

0: กับหนุ่มเจียงเป็นเสี่ยวหักเสี่ยวแพ่งกันทั้งสองแป๋วเมียอยู่คนละบ้านคนละจังหวัดคืนหนึ่งฝนตกหนุ่มก้องจังโทรศัพท์ไปถามหนุ่มเกียงเป็นไงไอ้เมื่อคืนนี่ฝนตกหนักบ่หนุ่มเกียงตอบหนักอยู่ให้หมอน้ำเต็มองเลยเฮากับเมียน่ะโจมยังได้กับบ่ขึ้นสงสัยนักเติบเฮ้ยแล้วเป็นไงสักบ้านตัวฝนตกดีบ่หนุ่มก้องได้โอกาสจังตอบหนุ่มเกียงไปว่าตกดีอยู่ตัวเฮ้ยมันบ่ด่าแม่ผู้ใดจักเถื่อว่ะ
1: หัวเราะวันละนิดจิตแจ่มใส

ันใดแบบนี้ก็ถือว่าโอ้ยบุญหลายสายเหย้าสละครับเนาะนางกวักมหาเสน่ห์ผู้ใดๆกับใครก็ปรารถนาครับถ้าผู้หญิงที่มีความงามงามในที่นี้ต้องงามทั้งสองอย่างนะงามทั้งภายในและภายนอกนะครับภายในคืองามจิตงามใจนี่ละส่วนงามภายนอกก็ต้องเบิ่งครับการแต่งเนื้อแต่งตัวเนื้อหนังมั่งสานั่นละงามภายนอกคือรูปร่างหน้าตาผู้หญิงบางคนเกิดมาหน้าตาไม่ดีนะแต่ว่าดูดีอ่ะผมว่าเขาทากว่าเด้บางคนก็หน้าตามันงามอยู่พินิจใช่เลยแต่ว่าเบิ่งแล้วมันแสดงว่าสุขภาพไม่ดีนะมีส่วนนะครับผู้หญิงบางคนนี่อุ้ยออร่าแน่แสดงว่าเลือดล่มดีฉะนั้นในทางพุทธศาสนานี่ครับเพิ่นเว้าถึงเบญจกัลยาณีเด้ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนานะเบญจกัลยาณีหมายถึงว่าสตรีผู้มีสุภลักษณ์หรือลักษณะที่งาม5ประการครับเบญจแปลว่า5นะครับงามยังแน่ครับ1ละผมงามเนื้องามฟันงามผิวงามและก็วัยงามครับผมนี่คือผมเรือนผมนี่ผมงามก็คือมีผมเหมือนหางนกยูงนะเมื่อสยายออกทิ้งตัวลงมาถึงชายผ้าเห็นไหมครับนี่คือลักษณะผมงามเนื้องามนี่เบิ่งมองไหนครับดูที่ริมฝีปากแดงเหมือนลูกตำลึงสุกนี่เรียบสนิทมิดชิดดีนี่คือลักษณะของผิวงามครับอย่างที่3คือฟันงามครับคือขาวเหมือนสังและเรียบเสมอเหมือนเพชรเรียงนะครับอย่างที่4ก็คือผิวงามถ้าผิวดำก็ดำเสมอเหมือนดอกอุบลถ้าขาวก็ขาวเหมือนกลีบดอกกันนิกานะนะครับไม่ใช่ดำดำด่างๆนะ5วัยงามครับงามทุกวัยแม้นคลอดบุตรมาแล้ว10ครั้งก็ยังดูสาวพลิ้งเห็นไหมครับนี่คือเบญจกัลยาณีผมงามเนื้องามฟันงามผิวงามแล้วก็วัยงามนะครับอันนี้คือเป็นการลักษณะของสตรีผู้มีสุภลักษณ์สุภลักษณ์ก็คือร่างกายดูดีนะครับเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นคนหน้าตาดีเด้แต่มีลักษณะตามนี้ผมดูงามเนื้อฟันผิวและวัยนะครับบางคนหน้าตาดีอยู่แต่ว่าผิวพรรณบ่ดีแสดงว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับพี่น้องครับนี่บางคน

อาจจะคิดว่าอินทราของพินิจใช่นี่กินได้เฉพาะแต่ผู้สูงวัยความจริงผู้แสบผู้สาวหนูเล็กเด็กน้อยกินได้หมดครับโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวนี่กินจะเห็นผลชัดเพราะว่าเขายังแข็งแรงอยู่ไงครับนะท่านคุณพ่อคุณแม่ฟังรายการเด้ออีพ่อแม่ฟังรายการอยู่นี่เห็นลูกสาวมันผิวพรรณบ่ค่อยดีมันจมหน้าเป็นประจำเดือนปวดทรมานนี่เอาอินทราไปเลยครับอินทรานี่1ขวดกินได้ทั้ง2เดือนให้กินทีเดียวเนี่ยหมดเศร้าตื่นขึ้นมานี่กินเดี๋ยวดื่มน้ำตาม 2-3 แก้วนี่รับรองเลยบ่เกินขวดนึงนะครับจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเวลามีรอบเดือนมาจะไม่ปวดเพราะว่าอินทราจะไปขับของเสียออกมาแดงจึ้งครึ่งพุ่นล่ะครับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างภายในดีภายนอกมันก็ดูดีนะครับเพราะอินทราเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ดูแลจากภายในเด้อินทราแปลว่าภายในดูแลจากภายในออกมาหาภายนอกถ้าระบบภายในมันดีทุกอย่างมันก็ดีตามครับเนาะฝากไว้ด้วยครับโทรหากัน0894176156 0894176156ครับ

เห็ดเนื้อเห็ดโตให้มันดีๆเนี่ยนะรักนวลสงวนตัวดูแลสุขภาพนี่เอาอินทราจากพญายพินิจใช้นี่เออไปดื่มกินบ่เกิน3 ขวดสิอ่องตองขึ้นมาเลยเท่าไป

0: ผมสมจิตบ่อทองทำวงมาแต่ละปีกันนักใส่สมองใส่แห้งแล้วยังแต่งตัวทำการแสดงตลอดสอดแจ้งส่วนการดูแลร่างกายก็ได้น้ำผลไม้อินท่าครับติดตัวไปกินตามวงตลอดผมกินมาตั้งแต่ปี2553ครับจนมาถึงปัจจุบันผมก็ยังกินน้ำผลไม้อินท่าอยู่คือเก่าผิวพรรณร่างกายดูได้หน้าวิธีก็สดชื่นครับผมขอแนะนำเลยครับผมน้ำผลไม้อินท่าผลิตจากประเทศแคนาดาของเขาดีอีลีครับถ้าผมกินแบบย่ำในผมจะโทษสั่งเบอร
1: ์สนใจสั่งซื้อติดต่อดีเจพินิจไทยโทร0894176156 0894176156
2: นี่คือเบอร์โทรของพินิจชัยด้วยครับ0894176156นี่ทรงฮอตบ้านบริการฮอตหม่องพวกนี้นี่

ลองสังเกตเจ้าของตามนี้นะครับลองสังเกตบ้างว่ามีอาการเหนื่อยเพลียหรือเปล่านะครับผิวแห้งเกิดอาการคันบริเวณผิวนะฮะตากระแห้งมีอาการชาที่เท้านะรู้สึกเจ็บแป๊บๆที่ปลายเท้าหรือที่เท้านะครับบางคนกับร่างกายสู้ผอมลงผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับนะฮะบางคนก็เมื่อเกิดบาดแผลที่บริเวณต่างๆของร่างกายก็หายซ่าครับนะโดยเฉพาะบริเวณเท้านะหรือว่าบางคนก็สายตาพร่ามัวในแบบที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับอาการเหล่านี้แสดงว่าเป็นเบาหวานนี่นี่เออเมื่อยอยู่ตลอดผิวกระแห้งนะฮะผิวแห้งเกิดอาการคันบริเวณผิวตากระแห้งบัดนี้แล้วก็ชาที่เท้าบัดนี้ครับบางคนก็ชาตามมือตามเท้านะพร้อมก็มีนะครับเมื่อเกิดแผลก็หายยากมากตาพร่ามัวในแบบที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของโรคเบาหวานครับพี่น้องเนาะนี่โรคเบาหวานก็ถือว่าเป็นโรคที่ขั้นสิวาอันตรายกับอันตรายครับขั้นสิวาโบอันตรายกับโบอันตรายได้ขั้นทางหูจักควบคุมดูแลการรับประทานอาหารควบคุมมันได้มันก็สามารถใช้ชีวิตได้นะครับหลายคนครับที่เพิ่นสั่งซื้ออินทราจากพินิจไทยเนี่ยไปดื่มกินคู่กับยาเบาหวานเอาไปมานี่คุณหมอลดยาเบาหวานลงเลยเพราะว่าร่างกายดีขึ้นนะครับร่างกายดีขึ้นนะครับแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดก็เป็นปกติอย่างสินะพี่น้องครับเนี่ยฉะนั้นหลายคนเนี่ยครับผลสั่งซื้ออินทราเนี่ยอินทรามันเป็นอาหารเนาะมันบ่เป็นยามันกินคู่กับยาต่างๆได้เลยนะครับมันจะไปช่วยขับสารเคมีนะครับที่มันเกิดจากยาบางคนกินยาตลอดเวลาจังเสียนะครับมีผลต่อร่างกาย

น่นอนถ้าเรากินยาเป็นประจำทุกวันเนี่ยมันจะมีผลต่อร่างกายแน่นอนฉะนั้นอินทราเนี่ยมันจะไปช่วยขับสารเคมีไปปรับความสมดุลของร่างกายนะครับฉะนั้นฝากตอนเมเดอร์ท่านที่เป็นโรคเบาหวานนะครับนี่พินิจใช่ขออนุญาตเลยนะครับนี่อินทรา1ขวดนะครับรับประทานนะฮะได้เกือบ2เดือนนะครับนะส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องเด้อโทรหาพินิจใช่ครับ0894176156 0894176156ครับ0894176156

อินทราคือผลิตภัณฑ์23ชนิดที่รวมอยู่ในขวดเดียวกันสมุนไพรทุกชนิดได้ผ่านการตรวจสอบวิจัยและทดลองแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันอินทราคือสิ่งดีๆที่เริ่มจากข้างในอินทราคือสารสกัดของเหลว

0: ดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในรูปแบบของของเหลวได้ดีกว่าและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ารสชาติดีดื่มง่ายดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089-417-6156 089-417-6156ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
2: FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร081-133-0630

0: FM 104.5 MHz โทร0424003033
1: พี่น้องทางเวียงจันทร์โทร6118074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อ

0: านแมนมอเตอร
1: ์ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้าน

มุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลี้ยงคำสบู่สมุนไพรเลี้ยงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฟ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลี้ย

0: ล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
1: หยับหยับหยับหยับหยับรถเหยียบกิน
0: ว้ายบ่มีตาพ
1: อว่าจังได๋ล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ไสแล้วเจ้าสิไปไสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังได๋ล่ะพ่อใหญ
0: ่เออบ่มีหยังดอกสิบ่คันอื่นดอกซั่น
1: โอ้ยอย่าเขียนไว้หลาย
0: สั่งเว้ย
1: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ไสนี
0: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสแล้วเนาะป้ายเมืองเกื้องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
1: เออแม่นเนาะทกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
0: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
1: เจ้ามาหยังซั่น
0: กูมาไสนี่ทกสอย่าสอหลาย
1: แล้วเจ้าสิไปไสบัดนี
0: ่เอาจังซี
1: ่เอาจังได
0: ๋เฮาจ้างตัวร้อยนึง
1: ได
0: ้พาเฮาวนตลาดท่าบอจักรอบดู
1: สิวนเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปลวด
0: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ำนี่ล่ะตกมาปีนี้แรงคักก็ยังว่าจอกสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
1: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
0: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน100นึงนี
1: ่กรุณา
0: ห
1: งวกซ้าย
0: งวกเฮ็ดหยัง
1: ร้านใบแก้วส่วนร่วมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตักหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
0: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสำคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
1: ่เน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
0: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าวว่ะ
1: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างทกสอำเภอท่าบ่อโทร0868717224บอกสิ
2: สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
3: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลซิเทอร์สมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
2: ลึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
3: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
4: คันเลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสแอลปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
5: อ้าวสีมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อตะพัดกินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีตราตาหานดีอีหลีเด้อ
6: ถูกต้องดีตราตาหานดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตราตาหานดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ดีตราตาหานสู่งานหนักได้สบาย
8: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนตันนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
9: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่

ดอนธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้ว

ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเซกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้

FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร0424003033
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร6118074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน141 MHz 0811 133 0630 0811 133 0630 นครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อ

0: ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแซนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
3: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค่ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค่ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอน้ำ 100% ไข่ค่ำบาดาลซิ่งไข่ค่ำบาดาลซิ่งเด
4: ้ออินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
6: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี้ยงค่ำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
5: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน

0: ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลซิเทอร์สมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368
3: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

0: 3 ล้อ 3 ล้อ สต๊อป
1: ยับมึงสิหยับกิน
0: โอ้ยบ่มีตาบ
1: ่ว่าจังได๋ล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ไสแล้วเจ้าสิไปไสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังได๋ล่ะพ่อใหญ
0: ่เออบ่มีหยังดอกสิโบคันอื่นดอกซั่น
1: โอ้ยอย่าเขียนไปหลาย
0: สร้างเว้ย
1: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ไสนี
0: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายมึงเครื่องดูนี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
1: เออแม่นเนาะทกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
0: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
1: เจ้ามาหยังซั่น
0: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
1: แล้วเจ้าสิไปไสบัดนี
0: ่เอาจังซี
1: ่เอาจังได
0: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
1: ได
0: ้พาเฮาวนตลาดทาบอจักรอบดู
1: สิวนเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปรวด
0: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ํานี่ล่ะตกมาปีนี้แล้งคักก็ยังว่าจอกสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
1: มาซั่นขึ้นรถลงบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
0: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน101นี่
1: กรุณางวกซ้าย
0: งวกเฮ็ดหยัง
1: ร้านใบแก้วศูนย์รวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ําปั๊มน้ําเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์หรือใช้เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จําหน่ายอะไรแท็กเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
0: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสําพอล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ําตั้งอยู่นี
1: ่นี่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
0: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
1: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ําไม่มีน้ําไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างทกสอําเภอท่าบ่อโทร0868717224

0: บ่ทำใจไปสิ
1: อินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
2: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
3: นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อแม่เลี่ยงคำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
2: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถ3ล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และ3ล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนอง2ห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแม

ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร611-8074เด้อค่ะเด้อ

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร

0: มุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเกลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลียงคำ
1: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
2: ยับยับยับยับยับมันเสียบกิน
1: ว้ายผมมีตาพ
2: อว่าจังไหนหรอพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนหรอพ่อใหญ
1: ่เออบ่มียังดอกสิโบคันอื่นดอกสั่ง
2: โอ้ยอย่าเขียนไว้หลาย
1: สั่งไว
2: ้สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใสนี
1: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายเมืองเครื่องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
2: เออแม่นเนาะทกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
1: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
2: เจ้ามาหยังสั่น
1: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
2: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี
1: ่เอาจังซี
2: ่เอาจังได
1: เฮาจ้างตัว100นึง
2: ได้
1: พาเฮาวนตลาดท่าบอจักรอบดู
2: สิพ้นเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปรวด
1: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ำนี่ล่ะตกมาปีนี้แรงคักก็ยังวะจอกสิเฮ็ดจังไดเทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจังเถื่อ
2: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
1: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน100นี
2: ่กรุณาหงวกซ้าย
1: งวกเฮ็ดหยัง
2: ร้านใบแก้วศูนย์รวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแท็กเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
1: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสำคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
2: ่เน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
1: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าวว่ะ
2: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างทกสอำเภอท่าบ่อโทร086-871-7224
3: บอกสิ
4: เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
5: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
4: ลึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
5: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
6: คันเลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสียแอวปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
7: อ้าวสิมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห้านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห้านเด้อตะพัดกินดีต้าตาห้านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห้านดีอีหลีเด้อ
8: ถูกต้องดีตราตาหานดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตราตาหานดีอีหลี

0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: ดีตาตาหันสู่งานหนักได้สบาย
2: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
3: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

จดหมายจากแม่ครับเสรีรุ่งสว่างนะครับเล่าเรื่องถึงชีวิตการต่อสู้นะฮะการเดินทางการเป็นศิลปินนักร้องนะครับเนาะก็ไม่ใช่ว่ามันจะประสบความสำเร็จทุกคนนะครับบางคนก็ดังตอนเป็นเด็กหน่อยเนาะพ่อใหญ่ขึ้นมาจักไปใส่หาซื้อบ่พอแต่ว่าตอนเป็นเด็กนี่ดังมากนะฮะบางคนก็มาดังตอนช่วงวัยรุ่นนะครับบางคนก็ดังตอนเฒ่าก็มีเด้ตอนวัยรุ่นนี่จักเราไปอยู่ไสพินิจใช่แต่ขั้นเฒ่ามากแล้วโอ้นะครับดังก็มีฉะนั้นคนที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะได้มาแบบง่ายๆนะครับก็ต้องสู้อ่ะต้องดิ้นรนนะครับต้องต่อสู้ผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านความทุกข์ยากผ่านความลำบากเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะได้มาแบบง่ายๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างครับมันได้มาเพราะความตั้งใจของเฮาในการเฮ็ดในการสร้างถ้าเราไม่ทิ้งไม่ล้มเลิกเสียก่อนนี่ชีวิตจะไม่เจอความล้มเหลวนะครับพินิจใช่เพื่อนเดพินิจใช่นี่เป็นคนหนึ่งครับที่พยายามทำอะไรนี่จะไม่ล้มเลิกง่ายๆพี่น้องครับผมจะอยู่กับสิ่งนั้นจนรู้ให้ได้ว่าคำตอบสุดท้ายนี่มันคืออย่างเช่นผมอยู่กับอินทราเนี่ยผมอยู่มาตลอดนะครับกว่า20ปีแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ.2535ครับพี่น้องผมจัดรายการอินทราเป็นตัวแทนขายอินทรามาต่อเนื่องอย่างยาวนานไม่เคยเปลี่ยนใจนะครับก็ยังมั่นคงและยืนหยัดและเป็นสิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่าผลิตภัณฑ์อินทรานี่มันคุณภาพแบบไหนคุณภาพตรงที่ว่าถ้าเฮาเรื่องของเวลามาวัดกันเนาะพี่น้องเนาะถ้าสินค้าหนึ่งชนิดแล้วมันยั่งยืนมานานพี่น้องบ้านเฮาก็กินแล้วกินอีกนะครับจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นพ่อรุ่นแม่กินแล้วก็มาต่อรุ่นลูกรุ่นหลานก็กินกันมาเรื่อยๆเพราะเห็นตัวอย่างจากการที่คุณพ่อคุณแม่รับประทานแล้วสุขภาพเพิ่นก็ดีอายุยืนนะครับคนที่ดื่มกินอินทรานี่อายุจะยืนเพราะว่าอินทรานมันเป็นอาหารเนาะมันเป็นอาหารนะพี่น้องต้องเข้าใจเสียก่อนด้วยว่าอินทรามันคืออาหารมันเป็นอาหารที่นี่สำคัญนะครับเป็นอาหารที่ผลิตจากนี่เห็ดจากยังครับไม่ได้ทำจากเนื้อสัตว์แต่ทำจากพฤกษชาติก็คือนำเอาสมุนไพรเนี่ยแต่ละชนิดนี่มาสกัดนะมาสกัดจนได้เป็นของเหลวเขาเรียกว่าสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาตินะครับซึ่งสมุนไพรนี่ทั้งหมด23ชนิดนี่นะครับเพราะว่าจะเป็นโสมไซบีเรียนี่ก็มีเด้ว่านหางจระเข้รากแอสฮาการัสเห็ดลินจือเม็ดลูกเดือยผลซิซานรานะครับผลโรสฮิปรากชิโคริรากแดนดีไลออนดอกคาโมไมล์นะครับดอกใบอัลฟันฟาแล้วก็เปลือกคาสคาร่าเมล็ดฟีนูกรีกเกสรพึ่งพิปซินเซวาเห็นไหมครับนี่23ชนิดด้วยนี่ผลจูนิเปอร์ขิงเมล็ดขึ้นช่ายรากซาซาพาลินล่าใบเลมอนปาล์มนะครับใบชายแล้วก็พริกร่วมกันแล้วนี่มันมีเศร้า3ชนิดบวกกับน้ำผลไม้1ชนิดก็คือน้ำองุ่นและน้ำลูกแพรนะครับทำไมต้องมีน้ำผลไม้เข้ามาเพื่อจะช่วยในการดื่มกินนะครับถ้ามีแต่สมุนไพรมันสิกินยากแน่รสชาติไม่อร่อยฉันอินทรารสชาติจะอร่อยเพราะว่ามันเป็นรสชาติของผลไม้ด้วยนะครับที่ผสมเข้า

0: ไปไม่มีการเติมสีไม่มีการใส่กลิ่นอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นธรรมชาติล้วนๆพี่น้องครับฉะนั้นการที่เฮากินอินทราทุกวันนี่คือเฮากินอาหารที่เฮ็ดจากสมุนไพรนะครับซึ่งสมุนไพรแต่ละชนิดก็จะมีสรรพคุณในการไปดูแลสุขภาพอยู่แล้วนะครับนี่ฉะนั้นฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาเด้อเห็นไหมครับกรรมวิธีการผลิตและความยั่งยืนจากปี2535จนถึงปัจจุบันพี่น้องไหลเอาวัจักปีนะครับนั่นแหละก็ยังยั่งยืนจนมาถึงทุกวันนี้นะครับพิสูจน์ได้แล้วว่าอินทรามีประโยชน์ต่อร่างกายแน่นอนครับพี่น้องจะมีปัญหาสุขภาพด้านนี้ก็แล้วแต่หรือต้องการที่จะดื่มกินเพื่อที่จะดูแลสุขภาพยิ่งเป็นการดีนะครับบางคนก็เป็นโรคเบาหวานนี่พี่นิดใช่นี่กินในบ่อโอ้ยว่ามีปัญหาเลยครับคือโรคเบาหวานต้องเข้าใจได้ครับว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หายแต่ขั้นเฮาสามารถควบคุมอาหารควบคุมการดำเนินชีวิตการกินการไปการมาได้นี่เราก็อยู่ในสังคมได้ยังมีความสุขเด้นะครับยิ่งเติมเต็มเข้าไปดื่มกินอินทราเข้าไปนี่อินทราจะไปช่วย1ละขับล้างสารเคมีที่เกิดจากยาจะไปช่วยในเรื่องของไตจะสะอาดขึ้นนะครับคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วก็กินยาเบาหวานต่อเนื่องโอกาสที่จะเป็นโรคไตก็มีแต่ขั้นห้องกินถ้าคู่กันไปเนี่ยภาวะโรคไตมันจะไม่มีฉะนั้นก็ฝากตอนพี่น้องมาเฮาเด้อนะครับอินทราเป็นสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดครับโทรหากัน0894176156ครับ
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพรสารสกัดอันทรงคุณค่าทั้ง23ชนิดได้ถูกคัดสรรวิจัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเภสัชกรผ่านกรรมวิธีเทคโนโลยีชั้นสูงมาบรรจุในรูปแบบน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพที่ช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านอนุมูลอิสระขับล้างสารพิษออกจากร่างกายสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกทำให้ผิวพรรณสวยสดใสเปล่งปลั่งไร้สิวฝ้ากระทางเลือกใหม่เพื่อผู้รักสุขภาพและผู้มีปัญหาด้านสุขภาพปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอาหารและยาสนใจติดต่อศูนย์บริการน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ
2: ดีเจพินิจชัยค่ะโทร0894176156 0894176156

พลงเก่าๆนะครับสุรพลสมบัติเจริญนะเสียงเรียกจากหนุ่มไทยก่อนหน้านั้นก็เสียงตอบจากเวียดนามนะครับละอองดาวโสธรบุญนะครับรักแท้จากหนุ่มไทยต้นฉบับเบนจามินเฮ้ยมีแต่เพลงเก่าๆถ้าฟังเพลงเก่ามาต้องเป็นต้นฉบับเนาะพี่น้องครับมันยังคอยได้รสชาติมันจะคอยเป็นการอนุรักษ์ซึ่งเพลงเก่านะครับฟังเสียงการร้องฟังการเขียนเพลงนะฮะทำนองแล้วก็ดนตรีแบบใสๆนะบ่ต้องมีอย่างมากมายนะครับก็ฟังแล้วก็ทำให้เราได้ย้อนเรียกว่าย้อนยุคนึกถึงไปในยุคนั้นนะครับกับงานเพลงเก่าๆที่พินิจใช่งานเพลงแบบนี้มันถึกใจผู้เฒ่าด้วยนี่ผู้หนุ่มผู้สาวฟังก็บ่ค่อยรู้เรื่องหรอกเขาเจ้าก็บ่ค่อยฟังกันเนาะแต่ว่าทุกวันนี้ก็จะมีศิลปินนะครับคนสมัยใหม่ได้นำเอาบทเพลงเก่าๆนำมาร้องใหม่ก็หลายคนนะฟังแล้วก็ม่วนดีขึ้นดีผมว่าแต่ว่าพินิจใช่ก็จะเลือกเปิดงานเพลงเก่าๆนะแล้วก็ต้นฉบับเอาใจผู้เฒ่าดิ ว่าแม่นแล้วพินิจใช่เจ้าเอาใจตั้งแต่ผู้เฒ่าเนาะธรรมดาครับพี่น้องเนาะผู้เฒ่านี่ต้องเอาใจดิคัดใจบ่ได้ตัวเพราะว่าคนแก่ถ้าแก่มาแล้วนี่ปัญหาสุขภาพก็หลายอย่างเนาะนะครับฉะนั้นพินิจใช่กับพยายามที่จะค้นคว้าหามาว่าเหตุจังใดล่ะผู้เฒ่าเฮาจึงคอยสิดูแลสุขภาพด้วยตัวของเราเองนะครับมันต้องดูแลด้วยตัวของเราเองนะปัญหาของผู้เฒ่าผู้แก่มีมากมายครับอย่างเช่นการนอนหลับนะครับผู้เฒ่านี่สินอนบ่ค่อยหลับเด้การนอนหลับถือว่าเป็นการพักผ่อนที่สำคัญอย่างหนึ่งนะฮะแต่จากการสำรวจครับกลับพบว่าในประเทศไทยครับมีผู้ที่สูงอายุประสบปัญหากับการนอนไม่หลับถึง 50% นะครับนะสำรวจ100คนนี่50คนเลยจะมีปัญหาเรื่องของการนอนไม่หลับนะครับฉะนั้นการนอนหลับเป็นการพักนะฮะทั้งด้านร่างกายและจิตใจนะครับเพราะระหว่างที่นอนหลับนี่ร่างกายจะกลับสู่ภาวะสมดุล นะเช่นจังหวะการเต้นของหัวใจและชีพจรรวมถึงฮอร์โมนต่างๆที่มีการหลั่งอย่างสม่ำเสมอนะครับการนอนหลับนี่นะฮะทางด้านจิตใจพบว่าในขณะที่นอนหลับนี่ร่างกายจะมีการรวบรวมข้อมูลในชีวิตประจำวันมาเก็บไว้เป็นความทรงจำนะให้สภาพจิตใจมันได้ผ่อนคลายและให้ร่างกายได้แก้ปัญหาต่างๆในช่วงที่พักจิตใจนะครับนี่เห็นไหมครับนอนหลับมีประโยชน์มากในกรณีที่ร่างกายนอนหลับไม่เพียงพอครับจะส่งผลกระทบคนที่นอนไม่หลับนี้รู้สึกว่าอ่อนเพลียนะครับไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเลยครับความจำกระลดลงสมองกระตือคิดอะไรไม่ค่อยออกคิดได้ช้าลงนะครับส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการใช้ชีวิตนะครับพี่น้องสาเหตุการนอนไม่หลับโดยทั่วไปนี่มักจะมาจากการวิตกกังวลโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่นี่นอนบ่ค่อยหลับต่อไปสาเหตุการนอนไม่หลับในผู้สูงอายุอีกอย่างหนึ่งก็คือการทำงานของร่างกายที่เสื่อมลงนะครับระดับฮอร์โมนที่ลดลงแล้วก็มีโรคประจำตัวที่รบกวนนะการกินอาหารหรือการทานยาบางชนิดก็ทำให้การนอนหลับนี่มีปัญหาครับเผ็ดจังใดล่ะจังพอสินอนหลับแบบแซ่บๆนะครับทีนี้ถ้าย้อนไปดูในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าครับพี่น้องเพิ่นทรงบัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนว่าพระอรหันต์จะนอนเพียงวันละ4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับบ่นอนหลายเด้บ่คือคนเด้พระอรหันต์นี่จะนอนเพียงวันละ4ชั่วโมงเท่านั้นเหตุที่พระอรหันต์นอนน้อยกว่าคนทั่วไปนี่ก็เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ละแล้วซึ่งกิเลสมีสติอยู่เสมอทุกขณะตื่นนะครับจึงสามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้ตามความเป็นจริงไม่เผลอนำสิ่งกระทบต่างๆมาปรุงแต่งให้เกิดเป็นอารมณ์จึงไม่ต้องการเวลาที่นอนมากนะครับผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ครับพี่น้องยังรับรองได้ว่าการทำจิตให้สงบเป็นสมาธิเนี่ยนับเป็นการจัดระเบียบคลื่นสมองที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะและถือเป็นการผ่อนคลายเชิงลึกที่สามารถชดเชยการหลับลึกได้ถึง4ชั่วโมงครับ
ด้วยเหตุนี้นะครับสมองอันปราศจากข้อมูลขยะของพระอรหันต์เนี่ยจึงไม่ต้องการช่วงเวลาหลับลึกนะเพื่อฟื้นฟูสภาพสมองนะครับและจัดระดับเซลล์ประสาทเท่ากับคนทั่วไปนะครับความพิเศษของการนอนอย่างพระอรหันต์ก็คือไม่ได้จบอยู่เพียงแค่เรื่องของเวลาเพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับวิธีการนอนครับพี่น้องปาดพระพุทธเจ้านะครับเคยตรัสถึงการบรรทมของพระองค์ไว้ว่าพระองค์จะบรรทมด้วยการสำเร็จสีหสยาติเด้หมายความว่าการนอนของพระเจ้านี่คือนอนแบบราชสีครับคือนอนตะแคงข้างขวาเวลานอนก็มีสติสัมปชัญญะประกอบด้วยจิตอันบริสุทธิ์สงัดแล้วจากกามและอกุศลทั้งหลายเป็นอุเบกขาอุเบกขาคือการวางขับว่างไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่ในสมาธิขั้นสูงไม่ยินดีในการนอนหลับและพร้อมจะลุกขึ้นเสมอครับนี่สรุปง่ายว่าเวลานอนของพระเพิ่นนอนนี่นะพระอรหันต์นะเวลานอนเพิ่นจะมีสติตัวพี่น้องครับนอนตะแคงข้างขวาอย่างมีสติสัมปชัญญะสติคืออะไรสติคือการระลึกได้สัมปชัญญะคือรู้ตัวรู้ตัวในขณะที่เรากำลังนอนนะครับเวลานอนก็เขาก็ทำสมาธิตั้งสติจักหน่อยนึงมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวว่าขณะนั้นเรากำลังนอนนะครับจิตมันก็จะบริสุทธิ์สงัดแล้วจากกามและอกุศลทั้งปวงวางครับวันนี้ว่างวางทุกวางสุขนะไม่ยินดีในการนอนหลับพร้อมที่จะลุกเสมอนะครับนี่เราสามารถทำได้นะครับพระเจ้าตรัสถึงอานิสงส์ของการหลับอย่างมีสติไว้5ประการนะครับ1คือทำให้หลับเป็นสุขทำให้ตื่นเป็นสุขทำให้ไม่ฝันร้ายนะเทวดาก็รักษานะครับทำให้มีสติไม่หลงไหลในกามซึ่งเกิดจากความฝัน7ขั้นตอนสู่การนอนอย่างพระอรหันต์ทำยังไงล่ะทีเนี้ยคอยฟังจะวอละบ้าเห็นจังเลยล่ะพินิจใช่บ่ยากครับนะฮะมีอยู่7ขั้นตอนนะพี่น้องเด้อ7ขั้นตอนนะก็คือลุกขึ้นอย่างกระฉับกระเฉงทันทีที่ตื่นนะครับมันเจริญสติเห็นไหมนะครับหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ทำให้สมองและร่างกายตื่นตัวก่อนนอนเช่นเบิ่งนั่งดื่มกาแฟอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นอนอย่างปล่อยวางนะครับทำจิตให้ว่างก่อนเข้านอนด้วยการสะสางวางแผนนะครับ5จัดระเบียบการนอนนะครับมีการกำหนดเวลานอนและกำหนดเวลาตื่นเพื่อเป็นการสร้างวินัยให้กับร่างกายนะครับทำอากาศให้เย็นในห้องนอนนี่นะครับต้องนอนในที่เย็นนะเงียบ

0: และมืดปราศจากเสียงและแสงนะครับที่จะรบกวนสมาธินะฮะ7ครับหลับไปด้วยจิตอันนิ่งสงบและเป็นกุศลนี่เห็นไหมครับนี่ผมว่าบ่ต้องลงทุนจักบาทครับเนาะนี่พยายามฝึกการนอนเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็ยิ่งพี่น้องบ้านเฮานะครับหลายคนที่ดื่มกินอินทราก่อนนอนนี่ดื่มกินอินทราอินทราจะดื่มกินตอนเช้าก็ได้หรือว่าใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับก็ดื่มก่อนนอนครับนะอินทราจะไปช่วยคลายเครียดไปช่วยระบบร่างกายให้ผ่อนคลายนะครับเวลานอนเขาก็มีสติไหมพี่น้องเนาะนี่ฝากไว้นะครับในเรื่องราวดีๆสำหรับการนอนและเรื่องราวดีๆในการดูแลสุขภาพเอาอาหารนี่แหละเอาอาหารจากธรรมชาตินี่แหละธรรมชาติมันจะดูแลกันเองนะครับพี่น้องไม่ต้องห่วงธรรมชาติเพราะธรรมชาติยังไงเขาก็ดูแลกันเองอยู่แล้วนะครับฝากไว้เด้อโทรหากันครับสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอันนี้ละอินท่านี่ละเหมาะสำหรับผู้สูงวัยเหมาะสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับกินแล้วมีกำลังวังชากินแล้วขยันขันแข็งเบาตนเบาโตนอนก็หลับสบายนะครับโทรหากันครับ0894176156ครับ
1: กลางนุ่งคอยเมียคนงามตีสองตีสามคนงามก็ไม่มา
2: สวัสดีครับผมสรพิษพินโยเจ้าของเสียงเพลงหนุ่มหน้าเขาสาวหน้าเกลือผัวเมียพ่อๆกันกลางนุ่งคอยเมียเมื่อนี้ผมมีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอินทราจากประเทศแคนาดาซึ่งเป็นสินค้าน้ำเข่ามาฝากพ่อแม่พี่น้องผมกินมาตั้งแต่ปี52พี่น้องจนถึงปัจจุบันผมก็ยังกินอยู่คือเก่ารู้สึกว่ากำลังสู่การสู่งานได้สบายนะครับก็ย้อนผมกินอาหารเสริมอินทรานี่แหละครับพี่น้องอย่าลืมนะครับอยากมีกำลังวังชาสุขภาพดีคือผมก็อย่าลืมอาหารเสริมอินทราผู้ใดอยากได้ก็อย่าลืมโทรสั่งได้ครับผู้ใดอยากได้ก็อย่าลืมด้วยครับเบอร์โทรศัพท์จากผมสรเพชรพิญโยหรือ
3: จะติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน

คือถามว่าปกติร่างกายเฮานี่มันบ่ได้ว่าจะสุขภาพดีไหมแม้นว่าเฮาสิบ่เจ็บไข้ได้ป่วยล่ะแต่ว่าบางคนก็บ่ได้เป็นอย่างนี้ล่ะพินิจใช่แต่มันหังบ่ค่อยอยู่ดีสินะนะครับนี่มันก็เป็นไปตามวัยเนาะเป็นตามวัยนะครับฉะนั้นหลายคนเพิ่นก็สร้างอินทราไปดื่มกินเรียกว่าไปดูแลสุขภาพอย่างนี้เรียกว่าการดูแลสุขภาพครับพี่น้องเนาะการดูแลสุขภาพนี่มันก็สําคัญเด้นะถ้าเราใส่ใจในการดูแลเช็คร่างกายเป็นประจําทุกวันนี่นะครับนี่แหละที่พินิจชัยบอกว่าการดื่มกินอินทราถ้าจะให้ดีมากๆก็คือตอนที่เรายังสุขภาพนี่แหละคือเป็นการดื่มกินเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพกินแล้วเพิ่นก็ว่าสุขภาพมันแข็งแรงขึ้นแล้วพินิจใช่ฉะนั้นควบคู่กับการรับประทานอินทราก็คือ

0: คือการดูแลสุขภาพไปด้วยเพื่อให้สุขภาพดีนะฮะเห็นอย่างแน่ล่ะครับง่ายๆครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ปรุงสุกทานอาหารเสริมงดสุราของมึนเมาสินะทำไมต้องรับประทานอาหารเสริมเพราะว่าการรับประทานอาหารในแต่ละวันมันไม่เพียงพอมันเพียงพอไหมครับมันก็ต้องเสริมไหมบางคนก็บอกว่ามันก็จำเป็นดอกพินิจใช่การรับประทานอาหารเสริมอย่าว่าไม่จำเป็นมันจำเป็นครับเพราะการรับประทานอาหารของเฮาแต่ละมือเนี่ยมันจะไปเพียงพอได้ยังไงบางคนก็กินปนกินเจียวอยู่มัดมือกันว่ากินต้มไข่ก็ต้มอยู่มัดมือเลยพินิจใช่กินเทเลียวกินครั้งเดียวแล้วเลยผู้เฒ่าผู้บางคนกินง่ายนี่แล้วหอดคำมับคุณนะถามว่ามันจะเพียงพอได้อย่างไรขณะที่การกินของเฮาลดลงกินบ่ได้หลายคือเก่าแต่ความต้องการของร่างกายมันก็ไม่ได้ลดลงนะครับยิ่งผู้สูงวัยยิ่งต้องมีแนวเพิ่มเติมเสริมเข้าไปได้หลายเอาลงทุนแน่จักหน่อยล่ะครับเดือนละ 1,400 เก็บหอมรอมริบซื้ออินทราดูแลสุขภาพเจ้าของขวดหนึ่งก็ได้2เดือนครับเป็นการดื่มกินเพื่อดูแลสุขภาพนะครับโทรหาพินิจใช้ได้ครับหมายเลขโทรศัพท์0894176156ครับ0894176156นะครับ
1: อินทราคือผลิตภัณฑ์23ชนิดที่รวมอยู่ในขวดเดียวกันสมุนไพรทุกชนิดได้ผ่านการตรวจสอบวิจัยและทดลองแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันอินทราคือสิ่งดีๆที่เริ่มจากข้างในอินทราคือสารสกัดของเหลวจากพืชชาติอุดมไปด้วยวิตามิน11ชนิดแร่ธาตุ22ชนิดและคุณค่าของสมุนไพร23ชนิดซึ่งร่างกายจะดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในรูปแบบของเหลวได้ดีกว่าและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ารสชาติดีดื่มง่ายดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
2: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089417-6156 089-417-6156ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
3: FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทน์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อ

น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP

0: ที่สากลน้ำมังคุดแซนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพันนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
3: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค้ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค้ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค้ำบาดาลซิ่งไข่ค้ำบาดาลซิ่งเด
4: ้ออินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
6: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี่ยงคำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
5: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
7: บอกสิ
8: แขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
9: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลฟิเทอร์สมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
8: ลึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
9: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
10: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร IML แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368
11: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่วงรายการเพลงฟังสบายสไตล์สนชัยนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ควบคุมเสียงนายสถานีทุกท่านทุกหม่องทุกบอนเดอร์นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้สนชัยได้มาเบิ่งแย่งนะครับดูแลพี่น้องป้องปายกันนะครับโดยเฉพาะผู้ที่กำลังสู่การสู่งานกันอยู่ในขณะนี้และก็ขอบคุณสำหรับนะครับผู้อุปถัมภ์รายการของเฮาบ่ว่าจะเป็นยาดีไว้ยาบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวยาขาพยาธิเคส16ขาพยาธิไรตายยกหั่งหญิงห้วยตระหันยาบรรเทาลิซิลงทวารแอนลดน้ำหนักลดความอ้วนสลายไขมันต้องแอนดีตาหารอยดีตาตาหานพร้อมกับยาผง3คู่ตราเม่นบินปากเปื่อยปากเป็นแผลนะครับรวมไปถึงยาขาพยาธิสัตว์

โคหน้าโทหน้าโทหน้าเป็นยาฆ่าพยาธิสัตว์เอาฝากไว้กับช่วงรายการของเฮาเดี๋ยวช่วงต่อไปยังค่อยมาไล่เลี้ยงนะครับในส่วนของแต่ละตัวนั้นมีคุณค่าประโยชน์ต่อร่างกายแบบใดช่วงแรกแหกมันมาฟังงานเพลงกันซะก่อนม่วนๆให้พี่น้องได้ฟังกันกับช่วงรายการของเฮาเชิญครับ

0: ไปใสมาพ่อใหญ่ซุมื้อนี่เห็นไปใสมาใสคล่องแคล่วว่องไวบ่เห็นจอมมาปวดลิสิหลวงคือเก่าเนาะ
1: เออโชคยังดีที่มีคนแนะนําไปซื้อยาลิสิหลวงทวารหิ้วห้วยตราห่านมากินของเขาดีอีหลีกินแล้วหายเศร้าจัดบัดสบาย
2: ยาลิสิหลวงทวารหิ้วห้วยตราห่านเหมาะสําหรับท่านที่เป็นลิสิหลวงหัวอักเสบมีเลือดไหลออกมากินยาลิสิหลวงทวารหิ้วห้วยตราห่านหัวสิยบยาลิสิหลวงทวารหิ้วห้วยตราห่านมีตัวยาสมุนไพรกิน14อย่างผสมตัวยาหลายที่สุดจังได้ผลเป็นลิสิหลวงอย่าปล่อยไปดนให้ทรมานหาซื้อมากินได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: หน้าฮ้อนก็เฮ็ดงานหน้าฝนก็เฮ็ดงานหน้าหนาวก็เฮ็ดงานโอ้ยเส้นเอ็นตึงเจ็บหลังปวดเอวกับพองกันบ่ยากสิเป็นนาใดก็ตามถ้ามีอาการจังว่ายาดีไว้ซอยอาการปวดปวดหลังปวดเอวปวดน้ําคอเก็บคิ้งคั่นเนื้อคั่นโตเส้นเอ็นตึงให้นึกถึงยาดีไว้กินแล้วสิเปลี่ยนไปคือลุงดีลุงดีเปลี่ยนไปก็ย้อนซื้อยาดีไว้มากินเด้อยาดีไว้มีจําหน่ายตามร้านขายยา
4: ไอ้จ้อยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเสี้ยวเหลืองคือปู่กี
5: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเข้าก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นป่วนในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินก็แล้วข้ามันบ่ได้จักเถื่อ
4: นี่ยาทายพยาธิ K16 พ่อใหญ่ข้ามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลี K16 กินทายพยาธิและข้าพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิ K16 อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิข้าพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000หมดตายเกลี้ยงบ่เหลือสำบาย
5: ดีแล้วพยาธิรายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วย K16 แน่นอน
4: ยาทายพยาธิ K16 ข้าพยาธิรายตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าข้าให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
6: โอ้ยเพิ่นเลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องสิแอวปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกันอ้าวสิมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อตะพัดกินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
7: ถูกต้องดีต้าตาห่านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีต้าตาห่านดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ดีต้าตาห่านสู้งานหนักได้สบาย

เสียงเพลงฟังผ่านไปความสบายใจของพี่น้องทุกท่านทุกคนที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังกับช่วงรายการของสนชัยนะครับความมวลซื่นฝากไว้กับช่วงรายการของสนชัยสิ่งดีๆฝากไว้กับช่วงรายการของสนชัยเบิ่งแย่งสุขภาพร่างกายจากของในเด้อเตือนย้ำสติพี่น้องทุกท่านทุกคนอย่าหลงลืมนะครับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานจนลืมแก่บ่ได้ฟังรายการของสนชัยแล้วซื้อไปอยู่ไปกินซื้อติดตัวยกตัวยาประจำบ้านประจำเฮือนกันไว้เนาะนะครับสำหรับทุกท่านที่ฟังรายการกันอยู่ในขณะนี้ล่ะฝากไว้เนี่ยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจะเป็นยาดีไว้สำหรับทุกท่านยาบรรเทาอาการปวดหลังปวดเอวยาขาพยาธิแค่16ขาพยาธิไร้ตายยกหั่งแล้วก็แอนลดน้ำหนักลดความอ้วนดีตาหาร่อยดีตราตาหานสำหรับท่านที่เป็นแผลฝีหนองอักเสบภายนอกภายในพร้อมกับหญิงห้วยตราหานยาบรรเทาลิซิลงตะวันทายเป็นเลือดเป็นตุ่มเป็นด้วยนะครับหัวสวดโพโวเพเวเนี่ยก็อย่าลืมซื้อหญิงห้วยตราหานไปอยู่ไปกินกันเด้อนะครับเอ้ามอบความสุขสบายใจกับพี่น้องฟันเพลงกันอีกจักชุดหนึ่งกันแล้วกันมวนๆกันซะก่อนเนาะ

0: มื้อนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคนที่เคยใส่ยารักษามดลูกบีต้าตาฮานใส่แล้วเพิ่นมีความรู้สึกจังได๋ฟังเพิ่นเว้าเบิ่งกันนะ
1: แต่ก่อนนั้นทรมานหลายๆโปดท้องน้อยจ้องเซอแอลมดลูกอักเสบทำงานหนักก็มีได้ยกของหนักของเบาก็มีได้โชคดีได้ฟังโฆษณายารักษามดลูกดีต้าตาฮานเลยซื้อมาลองกินเบิ่งกินมื้อละเม็ดวันละ3เวลาก่อนอาหารแพงแพงเดี๋ยวเท่านั้นแพงละ59บาทรู้สึกเลยว่าดีขึ้นหลายหลายท้องน้อยที่เคยปวดก็หายไปเคยปวดรอบเดือนก็เศร้ายกของหนักสบายสบายมดลูกที่เคยอักเสบรู้สึกว่าเศร้าเลยแหมเดี๋ยวนี้เป็นปกติแล้วแข็งแรงดีงานหนักงานเบาสู้ได้สบายคอยลำเดียวเว้ายังวะโอ้ยฉันผู้เลิศเป็นเพื่อเดียวซื้อมากินรถเด้อคือสิบ่เฮือน
0: ่ะแม่นนะครับยารักษามดลูกดีต้าตาฮานแก้อักเสบภายในมดลูกอักเสบปวดท้องน้อยจองใส่สะเอวได้ผลดีอีหลียารักษามดลูกดีต้าตาฮานขวัญใจผู้หญิงรุ่นใหม่ตัวจริงเสียงจริงสระดาครับนี่จำหน่ายแล้วตามร้านขายยาทั่วไป
2: แม่ไปหาอะไรกินกันไหม
3: โอ้โหไม่ละพ่อเจ็บปากลิ้นเป็นแผลปากเป็นแผลรำคาญจริง
2: ๆเป็นแบบนี้ใช่ผงสามครูตราเม่นบินสิแม
3: ่อะไรนะผงสามครูตราเม่นบิน
2: ก็ผงสามครูตราเม่นบินใช้รักษาแผลในปากแผลตามกระพุ้งแก้มแผลที่เหงือกลิ้นเป็นตุ่มก้างน้อยก้างหลวงได้ผลดีจริงๆนะผงสามครูตราเม่นบินเป็นสมุนไพรขนานแท้สูตรดั้งเดิมผลิตมากกว่า40ปีแห่งความน่าเชื่อถือ
3: ต้องรีบไปหาซื้อผงสามครูตราเม่นบินมาใช้แล้วล่ะ
2: อย่าลืมปากเปื่อยปากเป็นแผลลิ้นเป็นตุ่มแผลที่เหงือกครั้งใดใช้ผงสามครูตราเม่นบินป้ายตรงที่เป็นแผลวันละ 3-4 ครั้งวันเดียวหายแน่นอนมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ให้รู้อย่างเงี้ยไม่ปล่อยให้ทรมานแน่ปะไปหาอะไรกินกันเถอะ
4: เลี้ยงหมูกินกะเจงแต่กะบ่ใหญ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กะบ่อ้วนบ่พี่งัวกล้วยกะจอยโซ่บัดพอยังเงินแล้วเลี้ยงหยังก็คือจังซื้อง่ายขายของแท้
5: ที่จอยบ่ต้องตกใจไม่งี้ไปถามมาแล้วแล้วใส่ยาไทยพยาธิสัตว์โทษนะ
4: โทษนะ
5: แม่นโทษนะยาไทยพยาธิสัตว์ตัวกลมพยาธิตัวแบนตัวตืดตายหมดยาไทยพยาธิสัตว์โทษนะใส่ได้ทั้งงัวกล้วยหมูหมาเป็ดไก่เทือเดียวช่องเดียวจ่ายหมดบ่มีเหลือสัตว์เลี้ยงจะสิอ้วนท้วนสมบูรณ์ขายได้กำไรงาม
4: ดีหลายดีหลายแม่ใหญ่ทราบบ่ได้ต้องไปหาซื้อนี่ล่ะขอบคุณยาไทยพยาธิสัตว์โทษนาย
6: าไทยพยาธิสัตว์โทษนามีจำหน่ายตามร้านขายยาและร้านเกษตรท่านทั่วไป
5: ยาที่สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์มีกำไรงามต้องซื้อยาไทยพยาธิสัตว์โทษนา

เอาละครับพี่น้องมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะครับขอบคุณทุกกำลังใจเนาะนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังกับช่วงรายการฟังสบายสไตล์สนชัยทางสถานีวิทยุมองนี่คลื่นวิทยุมองนี่ช่วงเวลามองนี่เนาะนะครับเวลาดีๆที่พี่น้องฟังกันมาถึงช่วงท้ายแล้วสนชัยต้องล่ำลาพี่น้องแฟนเพลงจากลากันไปพร้อมกับมอบงานเพลงชุดสุดท้ายพี่น้องได้ฟังกันเนาะขอบคุณสำหรับดีว่ายามาเท่าการปวดหลังปวดเอวยาขาพยาธิเคส16ขาพยาธิไรตายยงข้างหญิงห้วยตระหานยามาเท่าลิซิดวงตะวันแอนลดน้ำหนักลดข้อมอ้วนดีตาหารอยสำหรับท่านที่เป็นแผลฝีหนองและกะบ่จะเป็นยาผง3คู่ตราแม่นบินปากเปื่อยปากเป็นแผลยาขาพยาธิสัตว์โทนามีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปหาซื้อกันได้สะดวกสบายกับการเก็บการรักษาล่ำลากไปกับงานเพลงจุดสุดท้ายพอกันไม่มือหนาเนาะขอให้พี่น้องแฟนเพลงทุกท่านมีความสุขโชคดีสวัสดีครับ

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์081-133-0630 081-133-0630นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อพี่น้อง
3: ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนา

0: าบลูหาซื้อได้ที่ร้านบีลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
1: เลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องแซแอลปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกันอ้าวสีมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อตะพัดกินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
2: ถูกต้องดีต้าตาห่านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีต้าตาห่านดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ดีต้าตาห่านสู่งานหนักได้สบาย
4: บอกสิ
5: ร่วมใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
6: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
5: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
6: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49 อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
7: 3ล้อ3ล้อสต๊อปสต๊อป
8: ยับยับยับยับยับมันเสียบกิน
7: ว้ายบ่มีตาพ
8: ่อว่าจังได๋ล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ไสแล้วเจ้าสิไปไสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังได๋ล่ะพ่อใหญ
7: ่เออบ่มีหยังดอกสิบ่คันอื่นดอกซั่น
8: โอ้อย่าเสียบไว้หลาย
7: สั่งเว้ย
8: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ไสนี
7: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายมือเครื่องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
8: เออแม่นเนาะทกสท่าบ่แม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
7: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
8: เจ้ามาหยังสั่น
7: กูมาใส่หีทกสอย่าสอหลาย
8: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี
7: ้เอาจังซี
8: ่เอาจังได
7: ๋เฮาจ้างตัวร้อยนึง
8: ได
7: ้พาเฮาวนตลาดทาบอจักรอบดู
8: สิวนเฮ็ดหยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปโลด
7: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ํานี่ล่ะตกมาปีนี้แล้งคักก็ยังว่าจอกสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
8: มาสั่นขึ้นรถลงลงลงลงบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
7: ฮะอ้าวนี่หยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน101นี
8: ่กรุณางวกซ้าย
7: งวกเฮ็ดหยัง
8: ร้านใบแก้วศูนย์รวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ําปั๊มน้ําเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบโซลาร์เซลล์หรือใช้เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จําหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
7: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสําคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ําตั้งอยู่นี
8: ่นี่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
7: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
8: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ําไม่มีน้ําไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างทกสอําเภอท่าบ่อโทร0868717224
9: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้

ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลีย

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแม

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับมากกันอีกคือเก่าเหมือนเดิมช่วงเวลาดีๆแบบนี้ทางสถานีวิทยุมองนี่คือเก่านะครับความสุขความสบายใจส่งแรงใจเติมแรงใจกับพี่น้องแฟนเพลงกันทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับท่านที่นะครับเป็นเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมเสียงขอบคุณอีกครั้งนึงก็แล้วกันเด้อและก็บ่ว่าจะเป็นนายสถานีของเฮาเอาใจใส่เนาะนะครับกับพี่น้องทุกท่านมอบความสุขให้กับผู้ที่กำลังก้มหน้าตั้มตาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกันอยู่ในขณะนี้ผู้ลองคนโอ้ยอยู่ได้ย้อนช่วงรายการของสนชัยบ่ว่าจะเป็นยาดีไว้นะครับสื่อมาอยู่มากินก็รู้สึกว่าตื่นยามเช้านี่สดชื่นแช่มใสว่าซั่นว่านะครับดีไว้เป็นยามาเท่าการปวดหลังปวดเอวตัวพี่น้องคลายเส้นคลายเอ็นเฮ็ดเวียกง่ายเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเข้ามาย่ำกลางค่ำกลางคืนนี่สองแคปซูลก่อนนอนตื่นยามเช้านี่ซื่นพอวอนะครับอ่ะนั่นคือยาดีไว้ยามาเท่าการปวดหลังปวดเอวนะครับรวมไปถึงยาขาพยาธิเคส16ขาพยาธิไร้ตายงหั่งกินอาหารสุกสุกดิบดิบลาบก้อยซอยแซ่ผักมีสีใบปูปลาหน้าหนามูเนี่ยก้อยเกิดพยาธิมดนะครับพี่น้องอย่าลืมกันแล้วกันเด้อป้องกันเอาไว้ดีกว่ารักษากับยาขาพยาธิเคส16ดีตาหารอยดีตราตาหานสำหรับท่านที่เป็นแผลฝีหนองอักเสบภายนอกภายในยิ่งห้วยตราหานยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารแอนลดน้ำหนักลดความอ้วนสลายไขมันต้องแอนพร้อมกับยาผง3คู่ตราเมนบินปากเปื่อยปากเป็นแผลยาขาพยาธิสัตว์โทหน้านี่คือผู้ร่วมแง่งรายการนะครับชั่วโมงบินกับสนชัยชั่วโมงนี้นะครับจุดแรกแหกมานฟังรายการของเฮามวลมวลฟังกันแบบสบายสบายสไตล์สนชัยกับผลงานเพลงจักชุดหนึ่งก่อนกันแล้วกันนะครับ

0: ไปไสมาพ่อใหญ่ซูมือนี่เห็นไปไสมาไสคล่องแคล่วว่องไวบ่เห็นจอมมาปวดลิ้นสีดวงคือเก่าเนาะ
1: เออโชคยังดีที่มีคนแนะนำไปซื้อยาลิ้นสีดวงทวารนิ้วห้วยตราห่านมากินของเขาดีอีหลีกินแล้วหายเศร้าจัดปัดสบาย
2: ยาลิ้นสีดวงทวารนิ้วห้วยตราห่านเหมาะสำหรับท่านที่เป็นลิ้นสีดวงหัวอักเสบมีเลือดไหลออกมากินยาลิ้นสีดวงทวารนิ้วห้วยตราห่านหัวสิยบยาลิ้นสีดวงทวารนิ้วห้วยตราห่านมีตัวยาสมุนไพรกลิ่น14อย่างผสมตัวยาหลายที่สุดจังได้ผลเป็นลิ้นสีดวงยาป้อยไปโดนให้ทรมานหาซื้อมากินได้แล้วมื้อนี้ตามร้านขายยาทั่วไป
3: หน้าฮ้อนก็เฮ็ดงานหน้าฝนก็เฮ็ดงานหน้าหนาวก็เฮ็ดงานโอ้ยเส้นเอ็นตึงเจ็บหลังปวดเอวกับพองกันบ่ยากสิเป็นหน้าใดก็ตามถ้ามีอาการจังว่ายาดีไว้ซอยอาการปวดปวดหลังปวดเอวปวดน้ำคอเก็บขิ้งขั้นเนื้อขั้นโตเส้นเอ็นตึงให้นึกถึงยาดีไว้กินแล้วสิเปลี่ยนไปคือลุงดีลุงดีเปลี่ยนไปก็ย้อนซื้อยาดีไว้มากินเด้อยาดีไว้มีจำหน่ายตามร้านขายยา
4: ไอ้จ้อยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเสี้ยวเหลืองกระปูกี
5: พ่อใหญ่จักก็เป็นหยังเขาก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นป่วนในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินกันแล้วขามันบ่ได้จักเถื่อ
4: นี่ยาทายพยาธิ K16 พ่อใหญ่ขามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลี K16 กินทายพยาธิและขาพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิ K16 อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิขาพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000หมดตายเกลี้ยงบ่เหลือสำบาย
5: ดีแล้วพยาธิรายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วย K16 แน่นอน
4: ยาทายพยาธิ K16 ขาพยาธิรายตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
6: โอ้ยคันเลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องซะแอวปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกันอ้าวสีมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อแต่พักกินดีต้าตาห่านคือมูว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
7: ถูกต้องดีต้าตาห่านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีต้าตาห่านดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาท

0: ิคะ
1: เอาละครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังนะครับมวลๆกับช่วงรายการนะครับฟังสบายสไตล์สนชัยและก็บ่ว่าจะเป็นผู้ร่วมมื้อแย่งรายการพี่น้องสุดยอดตัวนี้นะครับร้านขายยานร้านใดนี่ขายดีนะครับร้านใดก็เหมือนเด้เออเพราะว่าขายดีพี่น้องนะครับซื้อไปเดลโลเพิ่นว่าซื้อไปเมืองนอกเมืองหน้าเออแม่นเด้แล้วเนาะสนใจไปแล้วก็ไปแก้กล้องออกเอาแคปซูลไปผู้อยู่ทางพุ่นเหมือนกับบอกหมดแล้วเด้อหมู่ขอกินน้ําว่าซั่นว่าคั่นบ่ให้ก็บ่ได้นะครับไปอยู่ทางไกลอาศัยกันเนาะก็ต้องอาศัยใส่เพิงกันนะครับซื้อไปอีกมันบ่แพงส่งไปจากเมืองไทยมันบ่แพงคั่นไปพุ่นแล้วมันแพงว่าซั่นว่านะครับเฮาฮอดบ่ฮู้จักซื้อร้านขายยุบขายยายามันเท่าอาการยาเก็บยาไข่มื้อนั้นเฮาเอาเตรียมไปมันเหมือนแล้วก็อย่าลืมซื้อส่งกันไปนี่คือการให้กำลังแรงใจผู้อยู่ทั้งพุ่นก็สิได้มีใจว่าคนอยู่ทั้งไทยนี่ห่วงใยเอาใจใส่กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องเด้นะครับนั่นคือสิ่งดีๆที่สนใจฝากไว้แล้วฟังรายการของสนใจแล้วภรรยาเนี่ยโอ้ไปซื้อคือสนใจว่าเบิ่งกันนะว่าซั่นว่านะครับกินแล้วมันดีเพิ่นก็สิได้เฮ็ดการเฮ็ดงานเพิ่นก็สิได้คือถอนเฮาส่วนตัวแล้วเนาะอะขาพยาธิเธอได้นึกถึงยาขาพยาธิเคส16เด้อเป็นลิสลงทวารเหตุการณ์เหตุงานมู้เนี่ยซื้อไปอยู่ไปกินนะครับแบกของหนักโจมของหนักมันน่วงดากสิสวดออกผู้ใดนะครับอย่าลืมยิ่งห้วยตระหานกันแล้วกันนะครับนั่นคือสิ่งดีๆฝากไว้กับช่วงรายการของเฮาฟังผลงานเพลงมวลๆจักชุดหนึ่งก้อนกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่น้องเว้าหลายแล้วมันสิเพิ่นว่าเว้าหลายแล้วมันบ่ได้ฟังผลงานเพลงเด้ว่าซั่นว่านะครับงานเพลงกำลังมวลๆเอ้านะครับช่วงนี้มอบเป็นความสุขทางใจกับพี่น้องกันต่อครับ

0: มื้อนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคนที่เคยใส่ยารักษามดลูกดีต้าตาฮานใส่แล้วเพิ่นมีความรู้สึกจังไหนฟังเพิ่นเว้าเบิ่งกันนะ
1: แต่ก่อนนั้นทรมานหลายหลายโปดท้องน้อยจ้องเซอแอลมดลูกอักเสบทํางานหนักก็มีได้ยกของหนักของเบาก็มีได้โชคดีได้ฟังโฆษณายารักษามดลูกดีต้าตาฮานเลยซื้อมาลองกิน

0: กินมื้อละเม็ดวันละ3เวลาก่อนอาหารแพงแพงเดี๋ยวเท่านั้นแพงละ59บาทรู้สึกเลยว่าดีขึ้นหลายหลายท้องน้อยที่เคยปวดกระหายไปเคยปวดรอบเดือนก็เศร้ายกของหนักสบายสบายหมดลูกที่เคยอักเสบรู้สึกว่าเศร้าเลยแหมเดี๋ยวนี้เป็นปกติแล้วแข็งแรงดีงานหนักงานเบาสู้ได้สบายคอยลำเดียวเว้ายังวะโอ้ยฉันผู้เลิศเป็นคือเดียวซื้อมากินรถเด้อสิบอกเฮือน
1: ่ะแม่นนะครับยารักษาโรคดีต้าตาหานแก่อักเสบภายในหมดลูกอักเสบปวดท้องน้อยจองไส้สะเอวได้ผลดีอีหลียารักษาโรคดีต้าตาหานขวัญใจผู้หญิงรุ่นใหม่ตัวจริงเสียงจริงสระดะครับนี่จำนายแล้วตามร้านขยะทั่วไป
2: เฮ้อแม่ไปหาอะไรกินกันไหม
3: โอ้โหไม่ละพ่อเจ็บปากลิ้นเป็นแผลปากเป็นแผลรำคาญจริง
2: ๆเป็นแบบนี้ใช่ผงสามครูตราเม่นบินสิแม
3: ่อะไรนะผงสามครูตราเม่นบิน
2: ก็ผงสามครูตราเม่นบินใช้รักษาแผลในปากแผลตามกระพุ้งแก้มแผลที่เหงือกลิ้นเป็นตุ่มก้างน้อยก้างหลวงได้ผลดีจริงๆนะผงสามครูตราเม่นบินเป็นสมุนไพรขนาดแท้สูตรดั้งเดิมผลิตมากกว่า40ปีแห่งความน่าเชื่อถือ
3: ต้องรีบไปหาซื้อผงสามครูตราเม่นบินมาใช้แล้วล่ะ
2: อย่าลืมปากเปื่อยปากเป็นแผลลิ้นเป็นตุ่มแผลที่เหงือกครั้งใดใช้ผงสามครูตราเม่นบินป้ายตรงที่เป็นแผลวันละ 3-4 ครั้งวันเดียวหายแน่นอนมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ให้รู้อย่างเงี้ยไม่ปล่อยให้ทรมานแน่ปะไปหาอะไรกินกันเถอะ
4: เลี้ยงหมูกินแต่เจงแต่กับบ่ใหญ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่กับบ่อ้วนบ่พี่งัวกล้วยกับจอยโซ่บัดพอยังเงินแล้วเลี้ยงหยังก็คือจังซื้อง่ายขายของแท
5: ้ที่จอยบ่ต้องตกใจแม่นี่ไปถามมาแล้วแล้วใส่ยาไทยพยาธิสัตว์โทษนะ
4: โทษนะ
5: แม่นโทษนะยาไทยพยาธิสัตว์ตัวกลมพยาธิตัวแบนตัวตูดตายหมดยาไทยพยาธิสัตว์โทษนะใช่เด็ดจะงัวกล้วยหมูหมาเป็ดไก่เธอเดียวช่องเดียวจ่ายหมดบ่มีเหลือซักเอียงจะสิอ้วนท้วนสมบูรณ์ขายเด็ดกำไรงาม
4: ดีหลายดีหลายมันใหญ่ทราบบ่ได้ต้องไปหาซื้อนี่ล่ะขอบคุณยาไทยพยาธิสัตว์โทษนาย
6: าไทยพยาธิสัตว์โทษนามีจำหน่ายตามร้านขายยาและร้านเกษตรท่านทั่วไป
5: ยาให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์มีกำไรงามต้องซื้อยาไทยพยาธิสัตว์โทษนานัก

0: เอาละครับพี่น้องมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนะครับล่ำลากันไปกับช่วงสุดท้ายนะครับของรายการขอบคุณสำหรับผู้ร่วมมือยังรายการอย่าดีว่ายามันเท่าการปวดหลังปวดนะครับปวดหลังปวดเอวใกล้เส้นใกล้เอ็นกับดีว่ายาขาพยาธิเคส16ขาพยาธิไร้ตายกหั่งยิ่งห้วยตราหานทายเป็นเลือดเป็นตุ่มเป็นเดื่อยพร้อมกับดีตาหาร้อยนะครับยาบรรเทาอาการรักษาแผลฝีหนองอักเสบภายนอกภายในแอนลดน้ำหนักลดข้อมืออ้วนยาผงสามคู่ตราเม่นบินปากเปื่อยปากเป็นแผลพร้อมกับยาขาพยาธิสัตว์โทน่าจำให้ดีๆตามร้านขายยามีขายทุกหม่องทุกบ่อนทุกพื้นที่ถึงเวลานี้สนชัยต้องลำลากับงานเพลงชุดสุดท้ายอีหลีนะครับจากลาพี่น้องกันไปในช่วงนี้มื้อหน้ามาพบกันใหม่ขอให้พี่น้องแฟนเพลงทุกท่านมีความสุขโชคดีสวัสดีครับ
1: ลาเอ้ยคั้นมันเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฝ่าอ้ายขอฝากเพลงนี้

0: ดังเสียงสั่นๆ
1: แล้วแกมาแกล้งฉันทำไมแกไม่กลัวข้าเหรอ
2: ข้าข้าไม่ได้แย่ข้าเห็นท่านนอนหลับอยู่มีแมลงวันมาตอมจมูกของท่านนะข้าแค่ไล่แมลงวันออกจากท่านเท่านั้นนะท่านจะได้นอนหลับสบายไงเนอะเจ้าลิงได้แก้ตัวเพราะว่ากลัวตัวเองนั้นจะไม่มีชีวิตอยู
1: ่แล้วถ้าแกกลัวเนี่ยแกจะมาแย่จมูกของฉันทำไม
2: ข้าพูดความจริงข้าไม่เคยโกหกใครปล่อยข้าไปเถอะนะปล่อย
1: จริงหรือเปล่าหรือว่าแกพูดแก้ตัวให้รอดไปวันๆนะฮะเจ้าลิง
2: ข้ามาไล่แมลงวันให้ท่านจริงๆถ้าท่านไม่เชื่อเนี่ยจนต่อไปข้าจะไม่มาไล่แมลงวันให้ท่านอีกฮะ
0: สิงโตไม่แน่ใจว่าลิงนั้นพูดความจริงหรือไม่แต่ก็อดคิดว่าควรที่จะปล่อยตัวมันไปเพราะว่าเขากินอาหารมาอิ่มแล้ว
1: เอาละข้าจะปล่อยเจ้าไปแล้วก็อย่ามายุ่งกับข้าอีกล่ะไม่ต้องมาตกแมลงวันให้ข้าเห็นอีกเพราะว่าข้าไม่ชอบจำไว้นะ
0: ลิงได้ถูกปล่อยไปก็ดีใจรีบวิ่งอ้าวออกไปไม่เหลียวหลังเลย
2: กลับมาแล้วเข็ดแล้วจะไม่แย่ใครอีกแล้วน่ากลัวเจ้าลิงได้พึมพำด้วยความหวาดกลัว

ล่งใจไปทีนะคะดีใจที่สุดท้ายเจ้าลิงดื้อกับสิงโตก็จากกันแบบไม่มีปัญหาโหเจ้าลิงนะเจ้าลิงเล่นสนุกจนลืมนึกถึงอันตรายแบบนี้ได้ยังไงอ่ะดูสิคนที่แกล้งคนอื่นบางทีก็มักสนุกไปเรื่อยจนลืมคิดว่าอีกฝ่ายจะรู้สึกยังไงถ้าไปแกล้งคน

ไปต่อกันในนิทานเรื่องที่3กันต่อเลยค่ะในนิทานเรื่องที่3นี้เป็นเรื่องราวของเต่าจอร์เล่ที่อยากจะเดินทางไปยังดินแดนอื่นด้วยการพูดโน้มน้าวให้เหล่าหงส์นั้นพาตนเองไปเที่ยวยังดินแดนที่สวยงามแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเต่าจะพูดโน้มน้าวแบบไหนแล้วการเดินทางในครั้งนี้จะราบรื่นหรือไม่นะไปรับฟังกันในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าเต่าเหินฟัก

0: สองตัวได้บินมาหากินในสระแห่งหนึ่งสระแห่งนี้มีเต่าอยู่ตัวหนึ่งอาศัยอยู่เมื่อเต่าเห็นหงส์มากินอาหารจึงได้คลานตัวเตรียมไปหาและได้พูดว่า
1: ต่อหอยที่รักท่านเป็นสัตว์ที่สวยงามมากนอกจากนั้นท่านยังมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆที่สวยงามด้วยท่านมีโอกาสได้เที่ยวอย่างสนุกสนานผิดกับดาวที่ยังวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่แถวนี้ไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ไหนเลย
0: หงส์ทั้งสองตัวจึงได้กล่าวว่าน่าเห็นใจท่านท่านเป็นสัตว์ที่น่าสงสารมากจะไปไหนมาไหนเนี่ยลำบากลำบนข่านตุ่มเตี้ยมตุ่มเตี้ยมนี่คงจะไม่มีโอกาสได้ไปไหนไกลๆเลยสินะนี่นะถ้าท่านได้ไปเห็นถิ่นที่อยู่ของเราอันสวยงามแล้วก็ที่นั่นแหละนะมีสัตว์กว้างใหญ่มีป่าชุกชุมมีดอกไม้ขึ้นอยู่ที่ริมสระบานสะพรั่งเลยล่ะน่าชื่นชมมากๆเลยนะถ้าท่านได้เห็นเนี่ยท่านคงจะชอบเพราะว่ามันสวยงามมากจริงๆสวยงามกว่านี้มากเลยล่ะเจ้าเต่าได้ยินดังนั้นก็อยากจะไปเต็มทีเพราะว่าไม่มีโอกาสได้ไปไหนเลย
1: เราได้ยินท่านเล่าเราก็พอจะเห็นภาพที่สวยงามนะแต่ว่าเราคงไม่มีโอกาสได้ไปเห็นด้วยตาจริงๆอ่ะเพราะว่าบุญของเราไม่ถึงจะบินไปไหนก็บินไม่ได้ได้แต่คลานต้วมเตี้ยมไปวันๆนึงก็เดินได้ไม่ไกลนักทำยังไงกันนะเราถึงจะมีโอกาสแบบท่านบ้างอ่ะมันคงจะสวยไม่น้อยเลย
0: เจ้าเต่าได้พูดน่าเห็นใจสหายมากเลยนะเรานี่ไม่สามารถพาท่านไปได้เพราะว่าเราน่ะสามารถบินไปได้อย่างรวดเร็วแต่ท่านน่ะได้แค่เดินนะสิเขาไม่มีโอกาสได้ไปด้วยกันหรอกนะเจ้าเต่าได้หาอุบายว่า
1: เอาอย่างนี้ไหมถ้าหากว่าท่านทั้งสองจะเมตตาข้านะท่านช่วยพาข้าไปดูถิ่นที่สวยงามของท่านหน่อยสิพาเราเหาะไปด้วยเถิดนะนะนะ
0: หงส์ทั้งสองได้ยินดังนั้นก็คล้อยตามเพราะว่าถ้าใช้กำลังทั้งสองตัวแล้วก็พอที่จะพาเจ้าเต่าไปได้ตามที่ท่านพูดมาแล้วเนี่ยเราก็เห็นด้วยแต่เป็นห่วงท่านเกรงว่าท่านน่ะจะเมื่อยปากแล้วก็จะหลุดกลางอากาศท่านหลุดเนี่ยนะไม่มีชีวิตรอดกลับมาได้เลยนะ
1: แต่เราคิดว่าเราน่าจะข้าไปได้เป็นเวลานานแบบไม่เมื่อยปากนะนอกจากนั้นเดี๋ยวเราจะใช้เท้าช่วยจับบ้างเป็นบางครั้งคราวด้วยข้าไม่ร่วงลงมาแน่นอน
0: เจ้าหงก็ได้กล่าวว่านี่เราขอเตือนท่านนะในขณะที่ท่านข้ามไม้เนี่ยท่านอย่าได้พูดกับใครเป็นอันขาดถ้าท่านพูดแล้วก็ท่านจะร่วงลงมาสู่พื้นดินเมื่อหงกับเต่าได้พูดจากันแล้วหงก็ได้จับไม้ให้เต่านั้นข้ามระวังให้ดีอย่าลืมทำตามที่เราสั่งก็แล้วกันหงได้เตือนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะพาเต่าเหาะไปบนอากาศข้าให้ดีนะเราจะบินขึ้นไปแล้วเต่าได้พงกหัวรับเจ้าหงก็ได้บินสูงขึ้นสู่อากาศเต่านั้นไม่เคยบินขึ้นสู่อากาศก็นึกครึ้มใจเพราะเมื่อมองดูข้างล่างก็เห็นยอดเขาเขียวชอุ่มเห็นบ้านเรือนของคนเห็นความสวยงามของต้นไม้ทำให้เต่าเพลิดเพลินมากชั่วขณะใหญ่ๆหงก็ได้พาเต่าเหาะกลุ่มเด็กกลุ่มหนึ่งที่เล่นกันอยู่ได้มองเห็นเต่าบินก็ได้ชี้ให้กับเพื่อนๆได้ดูฮะแปลกแท้เจ้าเต่าเหาะได้ฮะเดี๋ยวสิหงพาเต่าเหาะไปในอากาศด้วยล่ะฮะดูสิเจ้าเต่าเนี่ยเขาไม่มีโอกาสได้เหาะหรอกเนาะต้องอาศัยเจ้าหงช่วยอ
2: ่ะใช่ดูสิเจ้าเต่าข้าไม้ใหญ่เลย
0: เต่าได้ยินเด็กพูดดังนั้นก็โกรธมากทนฟังไม่ไหวจึงได้กล่าวขึ้นว่า
1: องค์การอะไรของเจ้าอ่ะข้าเหาะได้ก็แล้วกันแสดงว่าข้าฉลาดยังไงล่ะตกแล้วล่ะสิ
0: ทันใดนั้นเต่าก็หล่นตุ๊บลงมาเพราะปากหลุดจากไม้สูงทีเดียวเต่าไม่มีโอกาสได้ไปชมถิ่นของหงส์เลยเพราะว่าความคันปากของมันนั่นเอง

กือบจะเหินฟ้าไปถึงที่หมายแล้วอีกนิดเดียวเองก็จะได้เห็นดินแดนที่สวยงามที่อยู่ข้างหน้าแล้วไม่น่าปล่อยให้ตัวเองถูกอารมณ์โกรธครอบงำจนลืมไปว่าต้องคาดกิ่งไม้เอาไว้ดูสิคะล่วงจากฟ้าติวติวติวไม่รู้ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างน่าเป็นห่วงจริงๆเลยยังไงก็ขอให้ปลอดภัยนะคะเจ้าตา

วนของพี่ยามีกันไปแล้วก็ไปต่อในช่วงภาษาพาสนุกกันเลยเพราะว่าวันนี้เจ้าจ้อยได้เที่ยวคุยกับคนแปลกหน้าไปเรื่อยเพราะคิดว่านั่นเป็นเรื่องสนุกลุงทองดีซึ่งเป็นห่วงหลานเลยพยายามจะอธิบายให้เห็นว่าสิ่งที่คิดว่าดีเนี่ยมันอาจจะมีแง่มุมอื่นแฝงอยู่ด้วยดังเช่นเหรียญที่มี2ด้านเรื่องวุ่นๆในวันนี้จะมีบทสรุปแบบไหนแล้วคำว่าเหรียญ2ด้านจะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังพร้อมๆกัน

0: จ้าจ้อยอ้อนลุงทองดีจะได้ติดรถเข้าเมืองมาด้วยโดยมีข้อตกลงว่าจะไม่แวะเที่ยวที่ไหนรีบทำธุระแล้วก็กลับบ้านด้วยความไม่ได้เที่ยวก็ทำให้เจ้าจ้อยนั้นหาอะไรสนุกทำด้วยการเดินไปคุยกับคนนั้นทีคนนี้ทีจนทำให้ลุงทองดีเป็นห่วง
1: ป้าจ๋าป้ามาจากตำบลอะไรล่ะจ๋าแล้วมาทำอะไรที่นี่นะครับเดี๋ยวระวังด้วยนะพื้นตรงนั้นมันยังสร้างไม่เสร็จเลยพี่สาวครับขายขนมอะไรบ้างจ๋าช่วยขอกินหน่อยได้ไหมยาอย่าให้ลุงทองดีมาจ่ายยื้อเฮ้ยขายกันเลยจ้อยก็มาจากบ้านนาป่าดอนนะจ๋าใกล้จากที่นี่เกือบ100 กิโลแน
2: ่ไอ้นี่ใจคอจะคุยกับคนทั้งอำเภอเลยหรือยังไงฮะ
1: อ้าวลุงทองดีเสร็จธุระแล้วเหรอจ้อยน่ารออยู่ตั้งนานไหนบอกว่าแป๊บเดียวไง
2: ธุระของข้าน่ะเสร็จแล้วแต่ว่าธุระของเองน่ะเสร็จหรือยัง
1: ฮะธุระของจ้อยเหรอธุระอะไรกันน่ะจ้อยไม่ได้มีธุระอะไรสักหน่อย
2: ก็ข้าเห็นเองวิ่งคุยกับคนนู้นทีคนนี้ทีถ้าไม่บอกเนี่ยข้าคิดว่าข้าติดรถมาทำธุระของเองซะอีก
1: โอ้ลุงแซวไปเรื่อยจ้อยก็แค่อัธยาศัยดีใครชวนพูดก็พูดใครชวนคุยก็คุยแค่นี้เอง
2: เออข้ารู้ว่าเองน่ะมันอัธยาศัยดีคุยเก่งแต่ก็ระวังหน่อยแถวนี้เนี่ยมันไม่ใช่บ้านของเรานะคนแปลกหน้าก็เยอะแยะไปหมดเหรียญมันมี2ด้านบางทีความอัธยาศัยดีไปเรื่อยเนี่ยมันจะให้โทษเอาได
1: ้จ้อยรู้ว่าเหรียญมันมี2ด้านแต่ว่ามันไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับที่จ้อยอัธยาศัยดีเลยนี่ลุง
2: มันไม่ได้หมายความแบบนั้นซะทีเดียวหรอกเจ้าจ้อยคำว่าเหรียญ2ด้านที่ข้าพูดเนี่ยเป็นคำที่หมายถึงมุมมองต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่ามันไม่ได้มีแค่แบบที่เราเห็นเหมือนกับเหรียญที่มี2ด้านเวลาที่เราเห็นด้านนึงเราก็มักจะไม่เห็นอีกด้านนึงยังไงเล่า
1: ผลดีก็คือจ้อยได้รู้จักคนโน้นคนนี้มากขึ้นอย่างเช่นป้าพาที่ขายขนมอยู่ตรงนั้นน่ารักเมียที่เดินผ่านมาตรงนู้นแล้วก็พี่สาวคนสวยตอนนี้ไม่รู้ว่าเดินไปไหนแล้วอ่ะอย่างนี้ใช่ไหมจ๊ะ
2: เออจะว่าใช่ก็ใช่นี่แหละคือข้อดีของการที่มีอัธยาศัยดีและช่างพูดช่างจา
1: แล้วอีกด้านหนึ่งของเหรียญที่ลุงบอกว่ามันมีข้อเสียมันคืออะไรล่ะจ๊ะ
2: ก็เองก็อาจจะถูกหลอกหรือว่าลักพาตัวไปยังไงสมัยนี้เนี่ยมันต้องระวังตัวเยอะขึ้นหน่อยจะมาไว้ใจทุกคนที่เห็นเหมือนกับแต่ก่อนไม่ได้แล้วการที่เองอัธยาศัยดีเนี่ยนะบางทีมันอาจจะทำให้เองเดือดร้อนเอาได
1: ้อ๋ออย่างนี้นี่เองแต่ว่าวันนี้จ้อยไม่ได้เจอข้อเสียอะไรก็ถือว่าเหรียญเนี่ยยังมีด้านเดียวละกันเนาะ
2: เฮ้ยเรื่องของเองเถอะไปๆเสร็จธุระแล้วกลับบ้านกัน
1: รีบกลับจังเลยลุงเข้ามาในเมืองทั้งทีเรื่องทางนี้จะไม่แวะไปหาอะไรกินที่ตลาดไหนล่ะจ๊ะ
2: นี่ไงนี่ไงข้าบอกตั้งแต่ก่อนมาแล้วใช่ไหมว่าจะไม่แวะที่ไหนทั้งนั้นน่ะรีบมารีบกลับเอ็งจำไม่ได้หรือไง
1: จ้อยรู้จ้อยก็แค่นึกว่าลุงทองดีเนี่ยอาจจะสงสารจ้อยแล้วก็พาจ้อยไปเดินเฉียวตลาดสักนิดนึงอ่ะจ๊ะ
2: นี่เอ็งไม่ต้องมาทำเสียงละห้อยให้ข้ารู้สึกผิดเลยนะไปไปไปกลับบ้าน
1: กลับก็ได
0: ้หลังจากที่ทั้งสองลุงหลานตกลงกันว่าจะกลับบ้านพอไปถึงรถก็พบว่ารถนั้นสตาร์ทไม่ติดทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นต้องหาช่างมาซ่อมและนี่เองที่เป็นโอกาสให้เจ้าจ้อยได้ฉายแสง
2: เฮ้ยแล้วจะต้องมาเสียอะไรเอาตอนนี้ล่ะเนี่ยฮะเจ้ารถสังกระบวยเอ้ย
1: โอ้ลุงใจเย็นสิของมันใช่

0: รู้กันบ้างเลยนะ
1: แล้วทีนี้จะซ่อมยังไงล่ะเนี่ยฮะจะไปหาช่างจากที่ไหนถ้าเป็นแถวบ้านเราก็ยังพอนึกออกโอ้ยแต่มาในเมืองแบบนี้ไม่รู้จักใครเลยแล้วจะไปขอให้ใครเข้ามาช่วยล่ะเนี่ย
0: ก็พอจะรู้จักคนที่ซ่อมได้อยู่นะจ๊ะ
1: เอ็งไปรู้จักใครแล้วไอ้จ้อยแล้วไปรู้จักได้ยังไงน่ะ
0: ก็รู้จักเมื่อกี้นี้เลยอะจ้ะมีน้าคนนึงเขาเป็นช่างซ่อมรถร้านอยู่ในตลาดแล้วเมื่อตะกี้นี้น้าก็เพิ่งเดินเข้าไปที่ว่าการอำเภออีกประเดี๋ยวนึงก็คงจะออกมาแล้วล่ะจ้ะ
1: อ๋อเออก็ดีละสิถือว่าวันนี้ก็คงจะต้องขอบคุณนิสัยช่างพูดช่างจาของเอ็งก็แล้วกัน
0: แต่ร้านอยู่แถวๆตลาดก็แสดงว่าระหว่างที่รอซ่อมรถเราก็เดินไปเที่ยวร้านในตลาดได้นะสิจ๊ะจริงไหมจริงไหม
1: ไม่ข้าไม่อยากไปตลาดแล้วข้าก็จะไม่ให้เอ็งเข้าไปตลาดด้วยเปลืองตังค
0: ์แล้วแต่นะถ้าลุงน้องที่ไม่ให้จ้อยไปจ้อยก็จะไม่บอกว่านาช่างซ่อมรถคือคนไหนแล้วเราก็นั่งงงกันอยู่ตรงนี้ต่อไปนั่นแหละ
1: เฮ้ยไอ้จ้อยเอ็งนี่
0: มันอะไรล่ะจ๊ะ
1: เออจะเดินก็เดินเดี๋ยวข้าจะพาเดินตลาดให้ขาลากเลย
0: เย้ได้เที่ยวตลาดแล้วได้เที่ยวตลาด
1: เออใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนแล้วนาช่างของเองน่ะเมื่อไหร่เขาจะมาล่ะฮะ
0: โอ้ลุงอ่ะใจเย็นเลยเอ้าลุงไงมาแล้วนะนาช่างนาช่างอะไรของนี่ไหมคะ

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบาย

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความ

0: ระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขบริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับดิฉันนกดานิตาเทียโพขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพวันนี้พบกันในตอนทำอย่างไรไม่ให้สินค้าติดด่านอย.ติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ
2: อย.เป็นหนึ่งหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขที่คนทั่วไปต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับแต่เชื่อหรือไม่ว่ามีคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่ไม่รู้จักชื่อเต็มๆของอย.นั่นก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากับกรมและมีผู้บริหารสูงสุดที่เรียกว่าเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาครับ
3: และถ้าจะพูดถึงภารกิจของอย.สำคัญที่สุดก็คือการปกป้องและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพเช่นอาหารยาเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนโดยอย.มีการกำกับดูแลให้ทุกผลิตภัณฑ์มีการดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิกฎหมายว่าด้วยอาหารกฎหมายว่าด้วยยากฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอางกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์เป็นต้นและยังต้องคอยติดตามเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ตัวสถานประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์นั้นรวมไปถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์นั้นๆไม่ให้เป็นการโฆษณาที่ขัดกับกฎหมายหรือเข้าข่ายหลอกลวงโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงด้วยค่ะ
2: ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจและมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องรู้จักตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆและร้องเรียนหากพบผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งทางสายด่วนอย.1556และอย.Smart Application เพื่อปกป้องสิทธิของตนเองหรืออาจเรียกได้ว่าเป็น Smart Consumer นั่นเองครับ
3: นอกจากนี้อย.ยังมีภารกิจสำคัญในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษโดยควบคุมกำกับการนำเข้าและเบิกจ่ายวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเพื่อประโยชน์ในการใช้บำบัดรักษาทางการแพทย์ไม่ให้มีการรั่วไหลออกจากระบบรวมทั้งยังเป็นหน่วยเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลางที่คดีสิ้นสุดแล้วเพื่อรอการเผาทำลายในแต่ละปีด้วยค่ะ
2: และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการที่จะต้องมีการจดแจ้งขออนุญาตหรือขึ้นทะเบียนยาอาหารผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่างๆอย.ก็ได้จัดให้มีศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จร่วมกับมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยทำให้การดำเนินการเรื่องต่างๆมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจผู้ประกอบการไทยก้าวไกลสู่สากลครับ
1: เสน่ห์เฉพาะตัว
0: FM 104.5 MHzลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: 303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทน์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทน์540-7111 540-7111เด้อพี่น้อง
3: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368

0: ้มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: อินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
4: นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อแม่เลี่ยงค่ำจำป่าทองโทร020-5540-7111 5540-7111
3: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
5: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ไสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค่ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค่ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังค์พร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอน้ำ 100% ไข่ค่ำบาดาลซิ่งไข่ค่ำบาดาลซิ่งเด
6: ้อราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
7: น้ำมังคุดแซนสุวรรณน้ำมังคุดแซนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแซนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
8: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
9: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

0: สวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้นะคะกับเจียไปเอ็นเอาวันนี้มาพบกันนะคะกับคุณผู้ฟังเจอกันได้วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะช่วงเวลา8โมงเช้าถึง9โมงทุกวันเลยนะคะย้ำตรงนี้เลยไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะคะช่วงเวลา8โมงเช้าถึง9โมงคุณผู้ฟังต้องเอ๊ะเรามีนัดกันนะคะห้ามทิ้งกันหนีหายไปไหนเลยนะก็เป็นว่าคุณผู้ฟังติดตามเจ็บได้นะคะ2คลื่นด้วยกันก็จะมีทางคลื่น 97.5 คลื่นมวลชนสัมพันธ์นะคะพร้อมๆกันกับ 104.5 อำเภอท่าบ่อนะคะช่วง8โมงเช้าถึง9โมงนะติดตามกันได้เลยหรือทางวิทยุออนไลน์นะคะก็สามารถรับฟังได้นะคะถ้ามีโทรศัพท์อยู่สามารถโหลดแอปได้นะคะแอปทางโทรศัพท์ของเราเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังใช้ Play Store เข้าไปที่ถ้าใช้ Android นะคะเข้าไปที่ Play Storeพิมพ์คำว่านักรานะคะนอหนูคอควายรอเรือสระอาพิมพ์คำว่านักราเสร็จปุ๊บกดค้นหานะคะเจอโลโก้สีส้มๆมีคำว่านักราขึ้นมาก็โหลดติดตั้งไว้บนมือถือได้เลยนะคะหรือทั่วโลกของเราก็รับฟังกันได้นะคะ www.nakraradio.com นะคะนั่นหมายความว่าอุดรทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกรับฟังได้พร้อมๆกันเลยนะคะในส่วนของการรับฟังเนี่ยถ้าเป็นทางคลื่นนับปัด FM ปกตินะคะช่วงนี้บางส่วนถ้ารับฟังได้บ้างไม่ได้บ้างหรือไม่ค่อยชัดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวพูดคุยนะคะแจ้งกันมาได้ทางโทรศัพท์หรือว่าทาง LINE เดี๋ยวเจ๊จะให้เบอร์โทรศัพท์นะคะคุณผู้ฟังแจ้งได้เลยนะหรืออยากจะได้ผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการของเรามาตลอดก็สามารถสั่งได้ที่เบอร์ของเจ๊นี่แหละเดี๋ยวเจ๊ให้เวลาคุณผู้ฟังเตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึกกันนิดนึงนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็แจ้งนิดนึงอย่างคุณผู้ฟังโทรเข้ามาเนี่ยจะมีบางช่วงบางตอนถ้าเจ๊ยังไม่สะดวกรับเดี๋ยวเจ๊ติดต่อกลับนะคะหรือในส่วนของคุณผู้ฟังเองเนี่ยก็จะมีว่าคือถ้าโทรเข้ามาแล้วปุ๊บเจ๊ติดต่อกลับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงเที่ยงนะคะเพราะฉะนั้นก็รับโทรศัพท์ด้วยเนาะหรือคือถ้าใช้เบอร์ของคนอื่นเนี่ยคุณผู้ฟังก็แจ้งไว้ด้วยนะอาจจะของลูกของหลานมาโทรเนี่ยก็แจ้งนิดนึงนะคะว่าโทรหาเจ๊แล้วเดี๋ยวเจ๊ติดต่อกลับเผื่อเขาจะงงว่าแบบเอ๊ะใครโทรหาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเขาช่วงนี้มิจฉาชีพยิ่งเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอาเบอร์โทรท่านอื่นมาก็แจ้งเขาไว้ด้วยนะคะว่าเดี๋ยวเจ๊บติดต่อกลับนะนั่นแหละค่ะเบอร์ของเจ๊บนะคะ0896873368นะคะ0896873368089-687-3368นะคะฝากเบอร์ของเจี๊ยบไว้ด้วยนะตรงนี้มีปัญหานะคะเรื่องของสุขภาพปรึกษาเรื่องของโภชนาการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็เบอร์นี้แหละค่ะผลิตภัณฑ์ของเราหรือว่าผู้สนับสนุนรายการก็มีด้วยกันหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL อันนี้ก็อยู่คู่กับชาวอุดรของเรามานานแล้วนะคะจะเข้าสู่ปีที่13แล้วนะตรงนี้นานมากจริงๆเพราะฉะนั้นหลายท่านเพิ่งเข้ามาฟังรายการหรือฟังมานานแล้วยังไม่ตัดสินใจก็ตัดสินใจเข้ามาเป็นครอบครัว INL ของเราได้แล้วนะคะ INL ของเราเนี่ยเป็นอาหารเสริมทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารเช้านะคะควบคู่กับยาคุณหมอได้เลยถ้ามีนะคะเราก็จะมีในส่วนของกาแฟ INL Coffee ช่วงนี้นะคะในส่วนของตัว INL Coffee เองเนี่ยก็ถือว่าคุณผู้ฟังให้การตอบรับดีมากยิ่งหลายท่านนะช่วงที่จะกินเจหรือเข้าเทศกาลกินเจหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถเอาไปดื่มกันได้เพราะว่ากาแฟตัวนี้เนี่ยทำจากครีมเทียมถั่วเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นดื่มได้สบายใจไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลเป็นกาแฟอาราบิก้านะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าดีจริงๆนะคะสำหรับการเขาเรียกว่าดื่มแล้วไม่ต้องคิดมากเนาะมีข้าวกล้องงอกข้าวหอมนิลวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนด้วยนะคะตรงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะแล้วก็จะมีสารเสริมพืชนะคะสะพรั่งหรือว่าบักขี้ดื้อบางอย่าจืดของเรานี่แหละอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอบโจทย์นะคะใช้ดีเห็นผลจริงๆแต่ต้องใช้คู่กันนะคะสูตร1สูตร2เนี่ยสูตร1เน้นเรื่องของการบำรุงดินนะคะทำให้ดินร่วนดินซุยมีแร่ธาตุสารอาหารเหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกนะคะสูตร2เนี่ยจะเป็นการเร่งต้นเร่งโตเร่งผลผลิตนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ควบคู่กันนะถึงจะตอบโจทย์ของเรานะคะแล้วก็จะมีสวนอาหารแพกลางน้ำนะคะตรงนี้คุณผู้ฟังสามารถไปใช้บริการกันได้นะคะอยู่ ตรงแยกบ้านผือนะคะทางไปหนองคายนะตอนนี้เขาก็มีไฟแดงตรงนั้นก็จะเห็นง่ายเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังมาใช้บริการกันนะคะไปปุ๊บเนี่ยอย่าลืมตรงนี้นะคะฟังจากรายการของเจี๊ยบเนี่ยก็ต้องบอกเขาด้วยนะว่าฟังจากเจี๊ยบนะคะจะได้ส่วนลดค่าอาหาร 10% ด้วยกันนะคะแล้วก็พูดถึงในส่วนของตัวสารเสริมนิดนึงเห็นคุณพ่อท่านนึงนะคะอยู่บ้านโคกสะอาดนี่แหละก็เห็นบอกว่าสนใจอยากเป็นตัวแทนเดี๋ยวยังไงเจี๊ยบติดต่อไปนะคะเพราะว่าโทรไป2รอบแล้วแหละแต่ก็ยังแบบไม่ได้คุยกันเลยคุณพ่อติดงานนะคะแล้วก็คือไม่อยู่บ้านมีแต่คุณแม่รับโทรศัพท์แต่รอบแรกที่โทรไปน่ะคุณพ่ออยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลงรายละเอียดกันแต่รอบ2ยังไม่ได้คุยเนาะแต่เอายังไงว่าเดี๋ยวเจี๊ยบติดต่อหาคุณพ่ออีกทีนึงแล้วกันนะคะแจ้งคุณแม่ไว้แล้วแหละว่าเดี๋ยวจะโทรหานะคะช่วงนี้นี่ต้องขอโทษขออภัยนะคะลูกค้าหลายท่านเลยก็มีแบบบ่นบ้างน้อยใจบ้างอะไรอย่างนี้เนาะว่าแบบบางทีเนี่ยคุยกันอย่างล่าสุดอยู่ทางคุณพ่อทางบ้านจันก็กำลังจะออกไปส่งผลิตภัณฑ์แล้วล่ะค่ะแต่วันนั้นอ่ะเผอิญว่าตอนเช้าจะมีติดงานที่สารกลางเนาะเราไปรับโล่จากท่านผู้ว่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำอาหารเมนูของจังหวัดอุดร นี่แหละเขาส่งเสริมเรื่องของการเลี้ยงกบนะคะก็กบอุดรสร้างโลกนี่แหละที่เขาทำเป็นสหกรณ์แล้วก็ให้พวกเรานะคะหรือว่าคนที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยสมัครเข้ามาแล้วก็เลี้ยงกบส่งให้กับทางร้านอาหารต่างๆซึ่งเราเนี่ยร้านของเจฟเองก็มีเมนูของกบนะคะแล้วก็ได้รางวัลตรงนี้เราก็ไปรับรางวัลพอเสร็จปุ๊บกำลังจะไปส่งผลิตภัณฑ์ตอนเช้านี่แหละค่ะคุยกับคุณพ่อไปเรียบร้อยแล้วกำลังออกไปก็ปรากฏว่ากระทรวงวัฒนธรรมกำลังจะเข้าไปที่ร้านแต่ก็อ้าวงานซ้อนแบบวันนั้นนี่งานซ้อนเยอะจริงๆก็ต้องกลับไปร้านอีกนะคะกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็เข้าไปมอบโล่เหมือนกันเรื่องของอาหาร The Lost Taste นะคะก็คือรสชาติอาหารที่หายไปซึ่งของเราเนี่ยก็ได้รางวัลของ The Lost Taste ของอุดรด้วยอย่างนี้นะคะจะก็เลยบอกโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงก่อนดีเสร็จปุ๊บเข้าไปรับโล่กับทางกระทรวงวัฒนธรรมเสร็จก็เลยว่าจะออกไปอีกรอบนึงปรากฏว่ามีลูกค้าจองเข้ามานะคะจากทางโรงพยาบาลอุดรเขาก็เลี้ยงเรื่องของการเลี้ยงส่งงานเกษียณเงี้ยสมมติว่าก็ติดงานยาวทั้งมันก็เลยไม่ได้ไปก็เลยให้พี่ดวงคำเนี่ยไปส่งแทนคุณพ่อก็บอกเอ๊ะอุตส่าห์ออกมาแล้วก็ยังไม่เจอกันอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยนัดกันใหม่นะเดี๋ยวเอาไว้อย่างที่บอกนะคะว่าจะขอเคลียร์ตารางงานนิดนึงช่วงที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของน้ำท่วมเนาะเรื่องการประกวดอาหารแล้วก็ประเสริฐปุ๊บเสาร์อาทิตย์จะติดเรียนที่เขาบอกโอ้โหก็กลัวว่าจะแบบช้าอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีบางทีว่าถ้าไม่ได้ไปส่งเองก็จะส่งพัสดุไปให้หรือว่าให้ดีเจท่านอื่นไปส่งให้อย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะนี่แจ้งไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยกิจกรรมหรือว่าตารางงานหนูจะเนี่ยค่อนข้างแน่นจริงๆแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยพอดีจะต่อปอเอกด้วยอย่างนี้การเรียนก็เข้มข้นกว่าเดิมนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเจ๊ทำเรื่องของอาหารเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตำรับอาหารอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นของอุดร นะคะเพื่อการท่องเที่ยวหรือว่าคืออาหารพื้นถิ่นสำหรับผู้สูงอายุหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็ถือว่ามันค่อนข้างจะใช้เวลาเนาะบางทีก็อาจจะแบบเลทบ้างอะไรบ้างแต่เจ๊ก็โทรแจ้งก่อนนะคะแล้วก็ในบางท่านเนี่ยที่เจ๊ไม่ได้ไปส่งเองแต่จะมีการแจ้งว่าจะให้พี่ดีเจท่านอื่นไปส่งให้เจ๊ก็จะแจ้งก่อนนะคะว่าเป็นดีเจท่านไหนใครไปส่งอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะคะว่าถ้าเจ๊มีการโทรแจ้งแล้วว่าไม่ได้ไปแต่ว่าให้ดีเจท่านอื่นไปเนี่ยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของเจ๊แน่นอนนะแต่ถ้าเจ๊ไม่ได้โทรแจ้งแล้วมีคนไปส่งเองโดยที่แบบเจ๊ไม่ได้แจ้งไว้ก่อนหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ใช่ของเจ๊นะคะแจ้งไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็มีหลายท่านสอบถามเข้ามาอย่างนี้ว่าแบบใช่ทีมงานของเจ๊ไหมหรืออะไรอย่างนี้เจ๊ต้องบอกว่าส่วนใหญ่เจ๊ไปส่งเองแต่เจ๊ไม่ได้ไปเจ๊ย้ำตรงนี้นะคะว่าเจ๊จะโทรแจ้งลูกค้าหรือคุณผู้ฟังก่อนทุกครั้งว่าเจ๊ไม่สะดวกไปเดี๋ยวจะให้พี่ท่านนึงไปส่งแทนอย่างนี้นะคะหรือไม่งั้นก็จะเป็นการส่งพัสดุให้เพราะฉะนั้นก็แจ้งตรงนี้เนาะคุณผู้ฟังก็จะได้แบบทราบข้อมูลด้วยกันนะคะตรงนี้อะยังไงก็ตามแต่นะคะเดี๋ยวคือในส่วนที่เหลือเนี่ยหลายท่านที่เจ๊ยังไม่ได้ไปเจอหรืออะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็พูดคุยกันอีกทีนึงเนาะยังไงก็ต้องได้เจอกันแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงนะแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้คือแบบหลายงานจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าที่อุดรของเราเนี่ยตอนนี้กำลังบูมเรื่องของอาหารนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการทานอาหารให้เป็นยาหรือว่าคืออาหารหลายอย่างเนี่ยมีคุณประโยชน์มากกว่าอาหารนะคะอย่างสมุนไพรหรืออะไรอย่างนี้ที่ใส่เข้าไป ดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยทางสสจหรือว่าทางสาธารณสุขของเราเองเนี่ยก็มีการทำเรื่องมาตรฐานอาหารเหล่านี้ค่ะกินอาหารยังไงจะให้เป็นยาหรือว่าอาหารแต่ละอย่างมีจุดเด่นยังไงหรืออะไรอย่างนี้เนาะซึ่งทางร้านของเราเนี่ยก็เข้าร่วมกับทางสสจอยู่เพราะฉะนั้นจะถึงบอกว่าตรงนี้เนี่ยช่วงนี้งานจะเยอะจริงๆนะคะแต่ก็แจ้งคุณผู้ฟังแล้วว่าถ้าไปได้ไม่ช้าจะก็จะไปให้แต่บางทีถ้าต้องรอเจี๊ยบรอนานกว่าคุณผู้ฟังจะได้ทานอย่างเงี้ยมันก็ช้าใช่ไหมจุกอาจจะเป็นการส่งพัสดุหรือว่าให้ดีเจท่านอื่นไปส่งแทนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่ดีเจดวงคำอะค่ะไปส่งให้เพราะฉะนั้นจะแจ้งอย่างนี้ไว้ก่อนนะคะเนาะจะได้ทำความเข้าใจแบบให้ตรงกันอะไรอย่างนี้นะคะไหนๆก็มาพูดเรื่องนี้แล้วเนาะพูดเรื่องการไปส่งผลิตภัณฑ์ต่อเลยแล้วกันนะคะตรงนี้เพราะว่าจะได้แบบเข้าเนื้อหาเราเร็วหน่อยเพราะว่าหลายท่านตอนนี้มีปัญหาปวดขาปวดเข่าเป็นตะคริวขาปั้นหูหลายอย่างมากเลยเกี่ยวกับอาการปวดนะคะที่ก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยอาการปวดเนี่ยนอกจากเรื่องของอายุของเราที่มากขึ้นข้อเสื่อมกระดูกพรุนแล้วเนี่ยบางท่านมีภาวะเรื่องของไขมันในเลือดสูงอย่างนี้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องของการปวดขาปวดเข่าอะไรอย่างนี้ตามมาอันนี้มีผลนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังว่าไขมันในเลือดสูงเกี่ยวข้องยังไงกับอาการปวดตามร่างกายปวดตามแขนตามขาหรืออาการชาเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยขอเล่าเรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์นิดนึงแล้วกันนะคะล่าสุดไปส่งทางร้านตัวแทนนะคะแม่เซียนร้าน O&M นะคะบ้านดอนเหมือนแก้วนี่ไปส่ง2รอบแล้วนะคะคือมีการส่งทั้งกาแฟแล้วก็ส่งตัว INL ด้วยรอบแรกเนี่ยจะไปส่งกาแฟรอบที่2เนี่ย INL ไปส่งให้เพราะฉะนั้นใครที่อยู่แถวนั้นนะคะก็สามารถไปซื้อหาสอบถามกันได้นะคะอยู่แถวบ้านดอนเหมือนแก้วเนาะก็ไปติดต่อแม่เซียนร้าน O&M ได้นะคะส่งให้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็จะมีคุณแม่นะคะอยู่แถวโรงแรมการินอันนี้ก็หายกันไปนานมีช่วงนึงคุณแม่ก็ไปดูแลหลานที่ระยองว่างั้นตอนนี้ก็สั่งมาแล้วนะคะส่งให้เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ส่งให้ที่แถวการินเหมือนเดิมนะคะคือส่งพัสดุไปให้หายไปนานเหมือนกันนะคะคือคุณแม่ท่านนี้เนี่ยทีแรกมีภาวะเรื่องของไขมันในเลือดสูงปวดขาแล้วก็รวมถึงมีภาวะน้ำหนักเกินแต่ว่าจริงๆเกินไม่เยอะหรอกแต่คุณแม่เองเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าทำงานด้วยอย่างนี้นะคะแม่ทำเรื่องของน้ำส้มของอะไรอย่างนี้ก็ต้องแบบมียืนแพ็คยืนอะไรอย่างนี้ก็เลยทำให้ปวดขาแล้วก็ไขมันเนี่ยสูงอย่างนี้นะคะเราก็บอกวิธีการดูแลตัวเองไปแล้วแล้วก็ควบคู่กับการใช้ของยาหมอด้วยแล้วก็มี INL ควบคู่ด้วยนะคะคุณแม่ก็ใช้ต่อเนื่องอยู่นะแต่มีช่วงนึงที่คุณแม่ไประยองแรกๆนี่หายไปเลยนะคะตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาใช้อีกรอบนะคะเนาะเดี๋ยวนิดนึงนะคะจะค้างไว้หลายคนเลยแหละอ๋อพูดถึงเรื่องนี้ที่บอกไปนะคะคุณพ่อทางมั่นจันนะคะที่บอกว่าจะไปแล้วไม่ได้ไปติดเนี่ยเดี๋ยวยังไงจะหาเวลาแล้วไปหาคุณทางคุณพ่อคุณแม่นะคะเห็นบอกว่าคุณพ่อเนี่ยซื้อให้คุณแม่ทานเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงคุณแม่ก็ไม่แข็งแรงเหมือนกันแต่คุณแม่เนี่ยเป็นคนดูแลอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องให้คุณแม่ทานก่อนนะเดี๋ยวเจ้าขอพักสักครู่นึงนะคะขอรับสายนี้นิดนึงนะ
1: สุขภาพดีสร้างได้เฮ็ดง่ายๆได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงๆต่ำๆควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอปีนปู่แล้วก็โทรหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิเว้าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไลท์ INL ไปกินควบคู่กับยาหมอกระท่อมาได้ที่0896873368 0896873368

0: สร้างได้เฮ็ดง่ายๆได้สู่มือสู่เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงๆต่ำๆควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอกินปู่แล้วก็โทรหาเฮาเด้อมีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิเว้าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไลท์ INL ไปกินควบคู่กับยาหมอกระโทรมาได้ที่0896873368 0896873368
1: ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ DMP ปุ๋ยดีมึงอย่าจืออ
2: ย่าจืออย่า
1: เร่งรากปรับสภาพดินแข็งแรงโตไวต้นใหญ่ได้ผลผลิตดีแมลงหนีไกลอนาคตอันไกลเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหันมาใส่ DMP

0: ใกล้แล้วเห็นผลสัตว์นี่บ่ต้องรอสัตว์นาอย่าลืมปุ๋ยดีมึงอย่าจืด
1: ขอความพิเศษไว้เพื่อคนพิเศษเช่นคุณร้านอาหารแค่กลางน้ำมอบความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยอาหารไทยและอีสานหลากเมนูความอร่อยรสชาติระดับภัตตาคารอาหารที่โดนใจพร้อมเครื่องดื่มราคาเบาๆบรรยากาศดีดีมีแพรกลางน้ำให้นั่งสถานที่กว้างเหมาะสำหรับการเซลฟี่รสชาติอาหารแบบไทยและอีสานบอกเลยว่าคุณต้องติดใจอิ่มอร่อยในวันพิเศษบอกเพื่อนบอกแฟนหรือคนแขนคนพิเศษแวะไปที่ร้านอาหารแพรกลางน้ำอยู่ถนนอุดรหนองคายขาเข้าอุดรธานีเลยปั๊มปตท.นาคาเพียง1กิโลเมตร0842728997และ0854395194
2: ค่ะกลับเข้ามาย้ำเรื่องของเบอร์โทรศัพท์กันนะคะ0896873368นะคะตรงนี้เมื่อสักครู่คุณผู้ฟังโทรเข้ามาแบบติดสายยาวเหมือนกันจริงๆเห็นส่งไลน์มาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้อ่านคุณผู้ฟังก็เลยโทรเข้ามาอีกก็เลยคิดว่าน่าจะแบบคือเป็นสายที่แบบเร่งด่วนหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็คุยกันเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก่อนจะเล่าให้ฟังว่าคุยเรื่องอะไรขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการหน่อยนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL นะคะตรงนี้คุณผู้ฟังเอาไปทานได้เลยนะคะควบคู่กับยาของคุณหมอวันละ2แคปซูลหลังอาหารเช้านะคะเจ็บข้อปวดเข่ากระดูกพรุนอย่างนี้นะคะความเสื่อมที่เกิดจากร่างกายของเราอายุมากขึ้นหรือบางท่านเนี่ยอาจจะแบบเขาเรียกว่าใช้ชีวิตเต็มที่อาจจะไม่ค่อยได้ดูแลร่างกายหรืออะไรอย่างนี้นะคะพออายุของเรามากขึ้นเนี่ยความเสื่อมตามมาเห็นได้ชัดเจนเลยอย่างนี้ก็สามารถเอาไปใช้ดูแลตัวเองได้นะคะเป็นตะคริวขาปั้นข้อเข่าก็ก๊อกแก๊กอย่างนี้นะลุกนั่งลุกก็โอยเจ็บก็โอยอย่างนี้นะคะเวลาลุกเวลานั่งบางทีเนี่ยเจ็บตึงแต่เอวไปที่ต้นขาชามือชาเท้าอาการเหล่านี้เนี่ยใช้ได้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงหลายท่านที่เราเจอเนี่ยคืออาการเหล่านี้เป็นปลายเหตุแล้วนะแต่ต้นเหตุอาจจะมีเรื่องของเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงคือเป็นพวกโรค NCD เข้ามาด้วยอย่างนี้นะแล้วถ้าไม่มีอาการเหล่านี้ตามมาก็สามารถเอาไปใช้ได้เหมือนกันล่าสุดที่คุยเนี่ยก็มีคุณแม่ที่เป็นเรื่องของเบาหวานด้วยเนี่ยแหละโทรเข้ามาปรึกษาอ่ะเดี๋ยวไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะก็เดี๋ยวผู้สนับสนุนรายการเนี่ยก็จะมีตัวกาแฟแนวคอฟฟี่นะคะสารเสริมพืชสะพรั่งแล้วก็สวนอาหารแพรกลางน้ำเนาะเข้าเรื่องของคุณผู้ฟังเร็วหน่อยนะคะเมื่อสักครู่นี้สายที่โทรเข้ามาก็คุณผู้ฟังบอกว่าเอาไปใช้ซื้อไปใช้แล้วแต่มีคำถามบอกว่าใช้ไปประมาณ 3-4 วันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าความอยากอาหารลดลงเกิดจากอะไรหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือพูดถึงเรื่องความอยากอาหารเนาะบางทีเนี่ยด้วยเรื่องของอายุที่มากขึ้นอากาศที่เปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนจัดบางช่วงฝนตกทั้งวันหรืออะไรอย่างเงี้ยมีผลกับเรื่องของการอยากอาหารของเราอยู่นะคะบางทีเนี่ยร้อนมากๆรู้สึกว่ากินข้าวไม่อร่อยก็อยากกินแต่พวกน้ำน้ำหวานผลไม้อะไรอย่างนี้ก็มีหรือบางทีวันไหนที่อย่างที่บอกค่ะช่วงนี้ถ้าฝนตกก็แบบตกทั้งวันจนรู้สึกแบบโหเครียดเหมือนซึมเศร้าเหมือนแบบเขาเรียกว่ายังไงคะคือมันไม่มีความสดชื่นเนาะมันก็ทำให้ความอยากอาหารลดลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยใช้ ANL แล้วแบบใช้แบบใจร่มๆนะคะคืออย่างการวัดผลของแจ๊บเนี่ยจะเริ่มวัดผลสัปดาห์ที่1 2 3 4เป็นระยะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครบ7วันเดี๋ยวแจ๊บโทรติดต่อกลับนะคะสำหรับสายเมื่อสักครู่นี้เนาะแต่เอาเป็นว่าคือเรื่องของความอยากอาหารเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณผู้ฟังสอบถามว่าเกี่ยวไหมว่ากิน INL แล้วไม่อยากอาหารหรืออะไรอย่างนี้นะคะจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวกันเท่าไหร่เนาะแต่ก็เป็นว่าคือถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยรู้สึกว่าแบบเอ๊ะกังวลหรืออะไรอย่างนี้เนาะเอาเป็นว่าให้ครบ7วันก่อนเดี๋ยวจะโทรหาอย่างนี้ดีกว่านะคะเพราะว่าเพิ่งใช้ได้ประมาณ3วัน4วันตรงนี้ก็ถือว่ายังมันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์หรืออะไรอย่างนี้เท่าไหร่เนาะวัดกันเป็นที่สัปดาห์แล้วกัน1 2 3 4นะคะตรงนี้เมื่อสักครู่ก็ให้ข้อแนะนำเบื้องต้นไปแล้วก็หวังว่าจะสบายใจขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมจิบน้ำบ่อยๆระหว่างวันนะคะยังไงซะเนี่ยประเทศไทยของเราก็เป็นเมืองร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการจิบน้ำบ่อยๆระหว่างวันก็จะลดเรื่องของการสูญเสียน้ำกับร่างกายได้ด้วยตรงนี้เนี่ยฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็มีคุณแม่เดี๋ยวจะขอดูนะคะเพิ่งส่งผลิตภัณฑ์ไปให้คุณแม่อยู่ที่ท่าบ่ออยู่บอกว่าอยู่หลังโรงพยาบาลท่าบ่อแล้วก็ฟังรายการของเจ๊มานานมากแล้วเป็น2ปีแล้วเหมือนกันเหมือนคุณแม่ทางบ้านถอนก็อย่างนี้นะคะบอกฟังรายการมานานแล้วแต่ก็แบบยังไม่ได้ใช้สักทีพอเสร็จปุ๊บ มานั่งฟังก็แบบเอ๊ะฟังทุกวันเริ่มมีอาการเหมือนที่คุณแม่เป็นแล้วไม่ว่าจะเป็นเจ็บขาปวดเข่าเข้าห้องน้ำบ่อยตอนกลางคืนนะคะตะคริวขาปั้นคุณแม่บอกโอ้โหคุณแม่เป็นครบทุกอย่างเลยก็เลยอยากจะใช้ผลิตภัณฑ์นะคะพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วเจ๊ก็เลยบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเจ๊เนี่ยคุณแม่เนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของการใช้เนี่ยอย่างที่เจ๊บอกไปว่าคุณแม่มีโรคประจำตัวไปหาคุณหมออยู่แล้วตรงนี้ก็ใช้ควบคู่กับยาคุณหมอนะคะตรงนี้เนาะก็การดูแลตัวเองนะคะส่วนใหญ่ที่เจ๊แนะนำเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากที่คุณหมอบอกนะว่าคุณเป็นโรคไข้ไข้เจ็บอะไรที่แสลงกับโรคนะคะการนอนหลับพักผ่อนอาหารการกินก็ต้องปรับให้เหมาะกับตัวเองนะคะส่วนคุณแม่บอกว่าคุณแม่นั่งฟังจนตัดสินใจแล้วว่าจะซื้อก็เลยให้หลานโทรให้นะคะก็ได้คุยครั้งกับหลานคุณแม่แล้วก็ตัวคุณแม่เองนะคะแต่เวลาคุยกันเจ๊เรียกคุณยาย ปัญหานะคะที่พูดคุยกันก็คือว่าคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเรื่องของมือเท้าชาเป็นเบาหวานมานานแล้วว่างั้นประมาณ30ปีก็กินยามาตลอดนะคะต่อเนื่องไปหาคุณหมอคือ3เดือนครั้งตอนนี้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของข้อเข่าก๊อกแก๊กมือเท้าชาแล้วก็เข้าห้องน้ำตอนกลางคืนบ่อยคุณแม่บอกว่าตอนนี้เนี่ย5ครั้งต่อคืนนะคะเจ๊ก็เลยบอกวิธีการดูแลไปแล้วว่าพวกมือเท้าชาเนี่ยอาการคือก็อาจจะเป็นต่อเนื่องจากบางทีถ้าเราคุมน้ำตาลไม่ได้น้ำตาลเราสูงเนาะสิ่งที่จะตามมาเลยอย่างแรกที่สังเกตเห็นได้ว่าวันไหนก็ตามถ้าคุณผู้ฟังหรือว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเนี่ยกินของแสลงกินของที่ผิดกับโรคอย่างเช่นเรื่องของเบาหวานนะคะเผื่อบางวันเนี่ยอาจจะแบบเผลอกินน้ำหวานมากขึ้นมีผลไม้เพิ่มขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะเริ่มมีปัญหาในเรื่องของปัสสาวะบ่อยเข้าห้องน้ำบ่อยนะคะพอเข้าห้องน้ำบ่อยก็จะเหนื่อยเพลียไม่อยากอาหารอย่างนี้เนาะหรือบางทีเนี่ยถ้าไม่เป็นกลางวันก็จะเป็นตอนกลางคืนอย่างนี้นะคะเข้าห้องน้ำกลางคืนบ่อย 4-5 ครั้งไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยกลางวันก็เริ่มเหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีแรงอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอาการต่อเนื่องกันเลยอย่างมือเท้าชาก็เหมือนกันนะคะบางท่านเนี่ยเข้าห้องน้ำบ่อยจะเริ่มเป็นตะคริวอย่างนี้ก็มีเหมือนกันก็ต้องดื่มน้ำเพิ่มเติมหน่อยนะคะสำหรับคนที่สูญเสียน้ำเยอะเนาะแล้วก็ในเรื่องของการเข้าห้องน้ำบ่อยกลางคืนเนี่ยจะก็แจ้งคุณแม่ไปแล้วค่ะอาการมือเท้าชากับเข้าห้องน้ำบ่อยกลางคืนเนี่ยพอเราคุยเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องของการปรับเรื่องของอาหารอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างน้อยเนี่ย1สัปดาห์นะคะก็จะเริ่มดูได้ว่าเปลี่ยนแปลงไปยังไงยกตัวอย่างเช่นพอเรื่องของอาหารการกินการนอนหลับพักผ่อนเพียงพอเนี่ยเรื่องของการเข้าห้องน้ำบ่อยกลางคืนเนี่ยลดลงแน่นอนนะคะจาก5ครั้งจะมั่นใจว่า1สัปดาห์เนี่ยน่าจะไม่เกิน3ครั้งต่อคืน2สัปดาห์ผ่านไปเนี่ยเต็มที่เลยไม่น่าจะเกิน2ครั้งต่อคืนนะคะคือพอเราปรับกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจะมั่นใจว่า1เดือนผ่านไปเนี่ยก็คือคุณแม่อาจจะได้เข้าคือแค่กลางคืนเนี่ยแค่ครั้งเดียวอย่างนี้นะคะก็จะนอนหลับพักผ่อนมากขึ้นอาการเหนื่อยเมื่อยล้าที่ไม่ค่อยมีแรงเนี่ยอันนี้ก็จะดีขึ้นตามลำดับนะเพราะฉะนั้นอดทนนิดนึงนะคะเรื่องอาหารการกินเหมือนกันอย่างที่เราบอกไปว่าอันไหนที่เป็นของแสลงก็ต้องหลีกเลี่ยงหน่อยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของเราถ้ามีอาการมือเท้าชาอย่างนี้เนาะแล้วก็เป็นเรื่องของไขมันในเลือดร่วมเนี่ยการดื่มน้ำหรือว่าจิบน้ำบ่อยๆระหว่างวันเนี่ยอันนี้ช่วยลดอาการเหล่านี้ได้ด้วยนะคะหรือคุณแม่บอกว่ามีการข้อเข่าก๊อกแก๊กเนี่ยข้อเข่าก๊อกแก๊กเนี่ยจากที่เจ็บดูแลนะคะก็จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน2สัปดาห์นะคะอาการก๊อกแก๊กที่แบบลุกนั่งก๊อกแก๊กเนี่ยอันนี้ก็จะเบากว่าเดิมจากที่ก๊อกแก๊กบ่อยๆเนี่ยคุณแม่ก็จะแบบลืมไปเลยว่ามันเคยเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าให้ใจร่มๆนะคะแล้วก็การดูแลตัวเองก็ยังทำต่อเนื่องแล้วก็การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอมีผลมากๆค่ะจะสังเกตเห็นว่าวันไหนก็ตามพอคุณอายุมากขึ้นแล้วอย่างนี้เนี่ยวันไหนนอนหลับไม่เพียงพอนะคะอย่างของเจี๊ยบเองเนี่ยถ้าวันไหนไม่ถึง7ชั่วโมงตื่นเช้ามารู้สึกสลึมสลือ5ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหรู้สึกเบลอทั้งวันอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าดังนั้นต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะฝากด้วยนะแล้วก็ยาของคุณหมอเนี่ยต้องทานตลอดแล้วก็สม่ำเสมอด้วยนะคะตรงนี้ฝากไว้เลยนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะวันนี้อาจจะมีมีสายเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะไลน์เข้ามาเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะตอบให้นะคะแต่ถ้ามีเรื่องด่วนก็ทิ้งไว้ในไลน์ก่อนเดี๋ยวจะตอบให้นะคะโอเคนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแบบไม่ว่าจะฟังนานขนาดไหนอะไรก็ตามแต่อย่างนี้นะคะก็ดีใจที่คุณผู้ฟังยังแบบยังตัดสินใจอะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละไหนๆก็ตัดสินใจแล้วก็ลองเอาไปใช้แบบใจร่มๆนะคะแล้วก็ วัดผลกันว่าเป็นยังไงบ้างส่วนของคุณแม่ทางบ้านผ่อนเนี่ยก็น่าจะได้รับของเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะเห็นที่แรกเนี่ยมีไปรษณีย์โทรหาเจ๊เหมือนกันว่าไม่แน่ใจว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่อ่านตัวหนังสือเจ๊ไม่ออกว่างั้นไปรษณีย์ถ้าบอกเจ๊ก็เลยบอกว่าบ้านเลขที่เท่านี้เท่านี้อะไรอย่างนี้แหละเขาก็ย้ำว่าใช่บ้านเลขที่นี้ไหมอย่างนี้นะคะจะบอกว่าก็ใช่แสดงว่าตัวหนังสือเจ๊เนี่ยคงต้องพิจารณาตัวเองแล้วแหละรอบหน้าแล้วคุณแม่ทางบ้านพลทองนะคะที่โทรเข้ามาพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นบ้านถ่อนพลทองอันนี้ก็เห็นบอกว่าน้ำไม่ท่วมนะคะจะเป็นที่สูงเนาะก็เอาใจช่วยนะคะสำหรับหลายท่านที่หลังน้ำลดแล้วต้องซ่อมแซมดูแลบ้านแต่หลายที่ที่ไม่โดนเนี่ยอันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าถือว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ถ้าแบบช่วยกันได้หรืออะไรนี่พอจะช่วยกันได้สำหรับคนที่ไม่เดือดร้อนกับคนที่เดือดร้อนเนี่ยเราก็พูดคุยกันได้นะคะตรงนี้เนาะให้เราเป็นสื่อกลางแจ้งได้นะคะว่าแต่ละที่เป็นยังไงบ้างนะอ่ะเดี๋ยวขอพักอีกสักครู่นึงนะคะอาจจะยาวนิดนึงนะคะในช่วงของการพักฟังสปอตเดี๋ยวเจ๊ขอตอบคำถามสายนี้ก่อนรู้สึกแบบวันนี้เนี่ยหลายท่านโทรเข้ามาแบบคึกคักทั้งไลน์เข้ามาด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวพักฟังสปอตสักครู่นะคะช่วงหน้าเดี๋ยวเจ๊จะมาเล่าเรื่องของอาการปวดกับเรื่องของไขมันในเลือดหรืออะไรอย่างนี้มันสัมพันธ์กันยังไงหรือว่าควรจะดูแลแบบไหนนะคะช่วงหน้าเจอกันค่ะ
3: สุขภาพดีสร้างได้เคล็ดง่ายง่ายได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงสูงต่ำต่ำควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอกินปู่แล้วก็โทรหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิเว้าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไลINL ไปกินควบคู่กับยาหมอกระโทรมาได้ที่0896873368 0896873368
0: ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ DMP ปุ๋ยดีมึงอย่าจื้ออ
4: ย่าจื้อ
0: เร่งรากปรับสภาพดินแข็งแรงโตไวต้นใหญ่ได้ผลผลิตดีแมลงหนีไกลอนาคตอันไกลเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหันมาใส่

0: ใกล้แล้วเห็นผลสัตว์นี่บอต้องล่อสัตว์นาอย่าลืมปุ๋ยดีมึงอย่าจืด
1: ข้อความพิเศษมีไว้เพื่อคนพิเศษเช่นคุณร้านอาหารแค่กลางน้ำมอบความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยอาหารไทยและอีสานหลากเมนูความอร่อยรสชาติระดับภัตตาคารอาหารที่โดนใจพร้อมเครื่องดื่มราคาเบาๆบรรยากาศดีดีมีแพรกลางน้ำให้นั่งสถานที่กว้างเหมาะสำหรับการเซลฟี่รสชาติอาหารแบบไทยและอีสานบอกเลยว่าคุณต้องติดใจกินอร่อยในวันพิเศษบอกเพื่อนบอกแฟนหรือควงแขนคนพิเศษแวะไปที่ร้านอาหารแพรกลางน้ำอยู่ถนนอุดรหนองข่ายขาเข้าอุดรธานีเลยปั๊มปตท.นาคาเพียง1กิโลเมตร084-272-8997และ085-439-5194
2: สุขภาพดีสร้างได้เคล็ดง่ายๆได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงๆต่ำๆควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอปีนป่วแล้วก็โทรหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิเว้าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไลท์ INL ไปกินควบคู่กับยาหมอกระท่อมาได้ที่0896873368 0896873368
3: กลับเข้ามานะคะก็ย้ำเหมือนเช่นเคยนะคะเบอร์โทรของเจ็บนะ0896873368นะคะ0896873368นะคะก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยสำหรับเบอร์นี้นะคะแล้วก็ผู้สนับสนุนรายการนะคะต้องย้ำกันบ่อยๆนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะได้ไม่ลืมกันนะคะผู้สนับสนุนรายการก็จะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL นะคะย้ำว่าตรงนี้ทานควบคู่กับยาของคุณหมอได้เลยนะคะฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยกาแฟ INL Coffee สารเสริมพืชสะพรั่งแล้วก็ส่วนอาหารแพรกลางน้ำนะคะตรงนี้ฝากไว้ทุกผลิตภัณฑ์เลยส่วนหัวข้อที่จะนำมาฝากกันวันนี้นะคะในเรื่องของไขมันในเลือดสูงแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอาการปวดตามร่างกายนะคะสัมพันธ์กันยังไงอันนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะคะเพราะว่าทั้งสองตัวนี้เนี่ยเป็นเรื่องของสุขภาพที่เขาเรียกว่าพอตรงไหนผิดปกติก็จะส่งออกมาสู่อวัยวะอื่นๆอีกเหมือนกันอย่างนี้นะคะเพราะว่าเป็นความเขาเรียกว่าเกี่ยวเนื่องกันของร่างกายอยู่เนาะปกติเรื่องของไขมันในเลือดสูงเนี่ยคือถ้าใครเป็นก็มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของโรคหัวใจและหลอดเลือดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่มีเรื่องของภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยหลอดเลือดผิดปกติอันนี้เป็นเรื่องที่ค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เนาะนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องฝากเลยนะคะกรณีที่คุณผู้ฟังตรวจแล้วเจอเรื่องของไขมันในเลือดสูงมีภาวะหลอดเลือดเสี่ยงโรคหัวใจหรืออะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่กลับมาที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของอาหารการกินการนอนหลับพักผ่อนนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะพอดีมีน้องเข้ามาในห้องส่งนะคะเข้ามาสอบถามกันนิดนึงเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวจะออกไปพูดคุยอีกทีนึงนะคะตรงนี้เนาะค่ะแล้วก็ในเรื่องของภาวะไขมันในเลือดสูงนะคะตรงนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าภาวะไขมันในเลือดเนี่ยปกติร่างกายของคนเราจะมีไขมันอยู่2ชนิดด้วยกันนะคะก็นึงคือตัวคอเลสเตอรอลซึ่งคอเลสเตอรอลเนี่ยอาจจะมีระดับสูงขึ้นจากอาหารที่เรารับประทานหรือว่าการใช้ชีวิตของเรานี่แหละอาหารที่เราทานอย่างเช่นอาหารที่มีความหวานความมันความเค็มเนื้อสัตว์ติดมันพวกอาหารทะเลอย่างนี้นะคะโดยเฉพาะพวกไขมันทรานต่างๆซึ่งไขมันทรานเนี่ยเราจะพบได้ในชีวิตประจำวันเยอะมากก็คือในขนมอบขนมกรุบกรอบพวกครีมเทียมอย่างนี้นะคะแล้วก็ในผู้ป่วยบางรายเนี่ยอาจจะมีระดับคอเลสเตอรอลสูงจากกรรมพันธุ์ซึ่งคอเลสเตอรอลเนี่ยเวลาเราไปตรวจก็จะมีอยู่2ตัวด้วยนะคะก็คือตัวคอเลสเตอรอลที่เป็นไขมันชนิดดีกับไขมันที่เป็นชนิดไม่ดีนะคะ2ตัวก็คือถ้าเป็นไขมันตัวไม่ดีเนี่ยเราจะเรียกว่า LDL ัวที่เป็นไขมันดีเราจะเรียกว่า HDL นะคะ LDL หรือว่าตัวไขมันชนิดที่ไม่ดีเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นชนิดที่อันตรายนะคะเพราะว่าเป็นคอเลสเตอรอลที่จะไปสะสมในผนังหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดแดงของเราตีบและแข็งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคนะคะหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็หลอดเลือดสมองตีบนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาไปตรวจเนี่ยไปดูระดับ LDL นะคะถ้าแบบคอเลสเตอรอลเนี่ยปกติจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน200เนาะแต่ถ้าแบบบางท่านเนี่ยคอเลสเตอรอลรวมเกินออกมาเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะว่าตัวไหนที่เกินค่าไปเยอะตัว LDL อย่างนี้นะคะคือเกินไปเยอะหรือเปล่า HDL สูงไหมหรืออะไรอย่างนี้เนาะเรามาพูดถึงตัว HDL กันหรือว่าตัวไขมันชนิดดีนะคะตรงนี้เนี่ยไขมันตัวนี้จะทำหน้าที่ขจัดนะคะตัวไขมันอันตรายไปจากกระแสเลือดต่อต้านการสะสมของไขมันผิดที่อย่างนี้นะคะหรือว่าพวกไขมันพวกคอเลสเตอรอลที่เกาะอยู่ตามร่างกายเนี่ยอันนี้จะต่อต้านการสะสมพวกไขมันเหล่านี้ได้นะคะแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของโรคเส้นเลือดหัวใจตีบซึ่งตัว HDL เนี่ยมีปริมาณสูงก็จะดีต่อร่างกายนะคะแต่ว่าเขาก็จะมีอยู่ว่า HDL ผู้หญิงเท่าไหร่ผู้ชายเท่าไหร่ไม่ควรจะเกินเท่าไหร่คือทุกตัวเนี่ยเขาจะมีตัวเลขหรือว่าปริมาณเนี่ยบอกไว้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยเวลาที่คุณผู้ฟังไปตรวจร่างกายก็ดูผลกับคุณหมอได้นะคะตรงนี้ว่าแบบเอ๊ะเป็นยังไงบ้างหรืออะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าจะให้ทางคุณหมอเนี่ยเล่าให้ฟังก็สามารถสอบถามได้นะคะถ้าคุณหมอมีเวลาเนาะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีเขียนไว้อยู่แล้วแหละว่าเท่าไหร่ถึงจะพอดีไม่เกินเท่าไหร่หรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูตามตัวเลขที่ตรวจออกมานะคะตรงนี้แล้วก็จะมีไขมันในกลุ่มของไตรกลีเซอไรด์นะคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีระดับสูงขึ้นจากโรคบางอย่างอย่างนี้เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกนะคะนอกจากเรื่องของโรคภัยแล้วเนี่ยจะคิดว่าเรื่องของอาหารการกินแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมเนี่ยมีผลมากๆต่อพวกระดับไขมันเหล่านี้นะคะตัวไตรกลีเซอไรด์เองเนี่ยอาจจะมีระดับสูงขึ้นนะคะจากในเรื่องของโรคบางอย่างอย่างเช่นโรคอ้วนโรคเบาหวานการดื่มสุราแล้วก็ยาบางชนิดนะคะตรงนี้มีผลแน่นอนยาบางชนิดอย่างเช่นพวกยาฮอร์โมนพวกสเตียรอยอย่างนี้นะคะผู้ป่วยเนี่ยอาจจะต้องมีการใช้กับบางโรคหรือว่าบางรายเนี่ยอาจจะมีระดับไตรกลีเซอไรด์สูงจากกรรมพันธุ์ซึ่งอย่างที่บอกแล้วว่าโรคพวกนี้เนี่ยส่วนนึงก็เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยอะค่ะถ้าเป็นโรค NCD ส่วนใหญ่เนาะเท่าที่เกิดจากการเก็บข้อมูลเนี่ย NCD เนี่ยมักจะเป็นโรคที่เกิดจากกรรมพันธุ์ซะเป็นส่วนใหญ่นะคะหรือว่าพวกพฤติกรรมก็มีผลแต่ว่าหลักๆเนี่ยพันธุกรรมเนี่ยถือว่า 50% ทำให้เกิดความเสี่ยงมากกว่าโดยทั่วไปนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็เมื่อใดนะคะที่ร่างกายเนี่ยมีไขมันที่มากเกินไปหรือว่าไขมันมากผิดปกติเนี่ยไขมันก็จะไปเกาะตามผนังด้านในของหลอดเลือดถ้าไขมันสูงมากนะคะก็จะทำให้เกิดหลอดเลือดตีบนะคะเลือดไหลเวียนไม่สะดวกโดยเฉพาะบริเวณขาทำให้คนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยเดินแล้วปวดน่องซึ่งอาจจะส่งผลทำให้เกิดเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอด้วยเกิดโรคหัวใจขาดเลือดหรืออาจทำให้เลือดไปหล่อเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะคะเกิดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโดยเฉพาะผู้ที่สูบบุหรี่ยิ่งมีผลต่อความเสี่ยงเรื่องโรคหัวใจเนี่ยมากขึ้นนะคะเสี่ยงต่อการเกิดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมากขึ้นระดับไขมันในร่างกายที่ปกติเนี่ยก็คือถ้าเป็นตัวคอเลสเตอรอลรวมนะคะก็ไม่ควรจะเกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะไตรกลีเซอไรด์เนี่ยก็เหมือนกันนะคะก็ควรจะไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเหมือนกันส่วนตัว LDL กับ HDL เนี่ยก็มีเหมือนกันนะตัว HDL เนี่ยก็คือไม่ควรตัว HDL เนี่ยสูงกว่า35มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรถึงจะดีนะคะตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นตอบคำถามนะคะตรงนี้หลายท่านที่บอกว่ามีภาวะไขมันในเลือดสูงแล้วมีการปวดขาปวดตัวปวดน่องหรือบางทีกินยาลดไขมันแล้วมีอาการปวดอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะยาบางตัวจะทำให้แบบมีอาการปวดตามร่างกายเขาจะมีเขียนไว้อยู่นะว่าบางท่านอาจจะเป็นบางท่านอาจจะไม่เป็นแล้วแต่เนาะแต่กรณีของคนที่เป็นเบาหวานพ่วงด้วยไขมันความดันอย่างนี้นะคะจะเป็นแน่นอนว่าทำไมแบบเช่นเดินนิดนึงก็รู้สึกแบบปวดน่องแล้วตอนกลางคืนก็ปวดตึงเมนเดอร์คิวขาปั้นส่งผลแน่นอนนะคะไขมันในเลือดสูงก็ทำให้เส้นเลือดเราตีบตันพอตีบตันเนี่ยหัวใจไปเลี้ยงบีบเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่เพียงพอก็จะมีผลตามมาอย่างนี้แหละค่ะถ้าไปเลี้ยงบริเวณขาไม่พอนะคะก็จะมีอาการปวดน่องปวดตึงเป็นตะคริวอย่างนี้แหละค่ะถ้าแบบ ขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ทันก็จะมีภาวะเรื่องของสมองขาดเลือดอาจจะเป็นเรื่องของอัมพฤกษ์อัมพาตตามมาอย่างนี้นะคะแต่กรณีของอัมพฤกษ์เนี่ยก็จะมีอยู่นะว่ากรณีเรื่องของสมองตีบอะค่ะหลอดเลือดสมองตีบอาจจะทำให้เป็นอัมพฤกษ์เนี่ยก็จะมีสัญญาณเตือนอยู่นะอย่างบางท่านเนี่ยคือเขาเริ่มมีภาวะก็จะแขนขาอ่อนแรงเนาะเวลากินข้าวไอสำลักบ่อยพูดไม่ชัดลิ้นแข็งแล้วก็มีอาการปากเบี้ยวเป็นระยะหรือว่าเป็นพักๆไม่ได้เป็นตลอดอันนี้ก็เป็นอาการเตือนนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ฟังต้องรีบไปหาคุณหมอทันทีเลยนะคะฝากด้วยนะตรงนี้คือถ้าเราไปถึงเร็วเนาะโอกาสในการดูแลรักษาตัวเองก็จะมากขึ้นนะคะตรงนี้เนาะส่วนในเรื่องของสาเหตุการเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงนะคะก็จะมีในเรื่องของความผิดปกติทางกรรมพันธุ์โรคบางอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนขาดฮอร์โมนจากต่อมไทรอยยาบางชนิดนะคะอย่างเช่นยาขับปัสสาวะสเตียรอยการรับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการการดื่มสุราเป็นประจำหรือการไม่ออกกำลังกายนะคะมีผลหมดเลยนะคะเหล่านี้เนาะส่วนข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งขอค้างไว้ที่หัวข้ การดูแลหรือว่าข้อควรปฏิบัตินะคะพักให้คุณผู้ฟังฟังสปอตโฆษณาแป๊บนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาช่วงหน้าค่ะ
2: สุขภาพดีสร้างได้เคล็ดง่ายๆได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงๆต่ำๆควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอปีนป่วยแล้วกระโทหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิว่าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไลINL ไปกินควบคู่กับยาหมอกระโทรมาได้ที่0896873368 0896873368
0: ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ DMP ปุ๋ยดีมึงอย่าจื้ออ
4: ย่าจื้อ
0: เร่งรากปรับสภาพดินแข็งแรงโตไวต้นใหญ่ได้ผลผลิตดีแมลงหนีไกลอนาคตอันไกลเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหันมาใส่ DMP ปุ๋ยดีมึงอย่าจื้อ DMP ปุ๋ยดีมึงอย่าจื้อเป็นสารอินทรีย์ชีวภาพนวัตกรรมใหม่ผลิตโดยระบบพีเนอร์จีติกเทคโนโลยีจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใส่แล้วเห็นผลสัตว์นี่บ่ต้องล่อสัตว์นาอย่าลืมปุ๋ยดีมึงอย่าจืด
1: ข้อความพิเศษมีไว้เพื่อคนพิเศษเช่นคุณร้านอาหารแค่กลางน้ำมอบความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยอาหารไทยและอีสานหลากเมนูความอร่อยรสชาติระดับภัตตาคารอาหารที่โดนใจพร้อมเครื่องดื่มราคาเบาๆบรรยากาศดีดีมีแพรกลางน้ำให้นั่งสถานที่กว้างเหมาะสำหรับการเซลฟี่รสชาติอาหารแบบไทยและอีสานบอกเลยว่าคุณต้องติดใจอิ่มอร่อยในวันพิเศษบอกเพื่อนบอกแฟนหรือคนแขนคนพิเศษแวะไปที่ร้านอาหารแพรกลางน้ำอยู่ถนนอุดรหนองคายขาเข้าอุดรธานีเลยปั๊มปตท.นาคาเพียง1กิโลเมตร0842728997และ0854395194
3: ค่ะกลับเข้ามานะคะย้ำเบอร์โทรศัพท์ของเจฟนะคะ0896873368นะคะแล้วก็ฝากผู้สนับสนุนรายการนะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL กาแฟแนวคอฟฟี่สารเสริมพืชสะพรั่งแล้วก็สวนอาหารแพรกลางน้ำนะคะวันนี้อาจจะแบบเขาเรียกว่าตะกุกตะกักกันนิดนึงนะคะวันนี้สายเข้าเยอะจริงๆทั้งแบบไลน์มาด้วยแล้วก็ช่วงนี้หลายท่านนะคะลูกหลานแล้วก็ตัวคุณพ่อคุณแม่เองมีตังรัฐบาลแจกตังนะคะช่วงนี้ใครมีตังรีบสั่งซื้อ INL ไปเก็บไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวตังหมดก่อนนะคะตรงนี้อ่ะในส่วนของ การดูแลนะคะในเรื่องของข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงนะคะตรงนี้อย่างแรกเลยนะคะเรื่องของอาหารการกินคุณผู้ฟังจะต้องเลือกให้ถูกเลือกให้เหมาะกับตัวเองนะคะจำกัดอาหารที่เขาเรียกว่าเป็นของแสลงของเราแล้วก็เลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้องเหมาะสมตามสัดส่วนนะคะคือบางท่านอาจจะฟังดูแล้วยากเนาะแต่ถ้าเราดูว่าในเรื่องของไขมันในเลือดสูงเนี่ยเราก็จะดูว่าไอ้อาหารตัวไหนบ้างที่มีไขมันเยอะคือไม่ใช่ไขมันอย่างเดียวนะคะเรื่องของน้ำตาลก็มีผลเพราะบางท่านเนี่ยร่างกายเผาผลาญน้ำตาลไม่ได้ผักไอ้ตัวน้ำตาลส่วนเกินเนี่ยก็จะไปเกาะอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายน้ำตาลเผาผลาญไม่หมดก็จะกลายเป็นพลังงานสะสมนั่นก็คือสะสมในรูปของไขมันก็อยู่ตามร่างกายของเรานี่แหละค่ะอยู่ตามต้นแขนต้นขาสะโพกนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอาหารก็ต้องดูดีๆนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็รวมถึงนะคะตรงนี้เนี่ยสมาคมโรคหัวใจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็ได้แนะนำให้จำกัดปริมาณไขมันอิ่มตัวที่รับประทานเนี่ยให้น้อยกว่าวันละ7%ของพลังงานที่ได้รับนะคะเราอาจจะฟังดู

0: ไขมันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกินได้เต็มที่นะคะพอสะสมความเสื่อมไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวไขมันสะสมหรือว่าทำให้เกิดไขมันในเลือดสูงก็จะตามมาแน่นอนแล้วก็ระวังนะคะอย่างที่จะบอกไปพวกของเนื้อสัตว์ติดมันเครื่องในสัตว์ที่มีกระดองแข็งนะคะอย่างเช่นพวกหอยนางรมปูปลาหมึกพวกกะทิน้ำมันมะพร้าวต่างๆอันนี้ก็ต้องจำกัดปริมาณนะคะแล้วก็คนเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัวนะคะอย่างเช่นพวกถ้าอยากจะรับประทานพวกพืชก็อย่างเช่นพวกถั่วอย่างนี้นะคะถือว่าแบบมีไขมันไม่อิ่มตัวที่ดีต่อร่างกายมีโปรตีนที่แบบถือว่าโปรตีนสูงไขมันก็เหมาะกับร่างกายถั่วลิสงเนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกอีกตัวนึงเลยนะสำหรับแหล่งโปรตีนสำหรับคนที่ระมัดระวังในเรื่องของการทานเนื้อสัตว์ติดมันนะคะแล้วก็เน้นประกอบอาหารแบบต้มอบนึ่งตุ๋นยำแทนการใช้น้ำมันนะคะตรงนี้น่าจะดีกว่าลดการใช้น้ำมันเนาะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างนี้นะคะก็ควรจะหลีกเลี่ยงงดสูบบุหรี่คุมอาหารให้ได้ตามมาตรฐานนะคะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยออกกำลังกายวันละ30นาทีต่อวันนะคะ1อาทิตย์ให้ได้150นาทีต่ออาทิตย์นะคะก็คือ5วันต่อสัปดาห์ก็ออกกำลังกายนะคะจริงๆตรงนี้เนี่ยยังถือว่าไม่ละเอียดมากเนาะด้วยความที่แบบเวลาของเรามีจำกัดนะคะก็เป็นว่าเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะมาย้ำให้อีกทีนึงว่าน้ำหนักควรจะไม่เกินเท่าไหร่เส้นรอบเอวยังไงผู้หญิงน้ำหนักส่วนสูงเท่าไหร่หรืออะไรอย่างนี้เดี๋ยวยกยอดไปเป็นชั่วโมงถัดไปนะคะส่วนวันนี้เนี่ยหมดเวลาของเจ็บลงแล้วนะคะก็ขอฝากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL เอาไว้ดูแลคุณผู้ฟังนะคะเป็นตัวช่วยตัวเสริมที่ทำให้สุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังเนี่ยดูแลได้ง่ายขึ้นเข้ามาเป็นครอบครัว INL ของเรานะคะเรื่องอาหารเรื่องของโภชนาการเนี่ยมีปัญหาสงสัยสอบถามมาได้ตลอดนะคะแล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์ควบคู่กับยาของคุณหมอเนี่ยใช้ได้เลยนะคะของเราเนี่ยทานวันละ2แคปซูลหลังอาหารเช้านะก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะส่วนวันนี้เนี่ยเวลาของเจ็บหมดลงแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆที่คุณผู้ฟังติดตามกันมา1ชั่วโมงเต็มๆตรงนี้นะคะส่วนวันนี้คงต้องล่ำลากันไปแล้วนะคะขอให้คุณผู้ฟังท่านมีความสุขมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีเงินมีทองแชร์กันทุกวันทั้งวันเลยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: เพราะยังไม่มีระบบดังกล่าวของหน่วยงานดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าว
2: ด้านนายณัฐนนท์ศรีก่อเกลือกรรมาธิการชี้แจงเสริมในส่วนงบประมาณของกรมการพัฒนาชุมชนว่ากรรมาธิการมีข้อสังเกตให้ปรับปรุงตัวชี้วัดโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลสำเร็จด้านการเติบโตของผู้ประกอบการโดยกำชับหน่วยรับงบประมาณให้ดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์และข้อเสนอแนะของกรรมาธิการเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณในปีต่อไป
3: มีข้อสังเกตของท่านกรรมาธิการในเรื่องของพช.ไว้ดังนี้ครับก็คือให้หน่วยงานก็คือพช.ควรพัฒนาตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการโอท็อปให้สะท้อนผลลัพธ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการมากกว่าการประเมินคุณภาพสินค้าอย่างเดียวโดยนอกจากจะจัดระดับดาวแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับควรกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการขยายกิจการการเพิ่มรายได้การสร้างการจ้างงานการขยายช่องทางตลาดตลอดจนถึงความสามารถในการพัฒนาสินค้าและสุดท้ายครับการยกระดับสู่สากล
2: จากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา20งบรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในกำกับตามกรรมาธิการเสียงข้างมากด้วยคะแนนเสียง275เสียงไม่เห็นด้วย140เสียงงดออกเสียง54เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีชวิสาปทุมมารายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SMEควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาติน
5: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงทิศทางเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพเมื่อรายได้ของประชาชนลดลงจึงนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อกลุ่มคนตัวเล็กและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME จนทำให้หนี้สาธารณะและภาระของรัฐบาลสูงขึ้นโดยย้ำว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนที่กำลังขับเคลื่อนคือการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนตัวเล็กที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน100,000 บาทซึ่ง

0: ีอยู่ประมาณ1,100,000บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กโดยไม่เน้นกลุ่มโมเดิร์นเทรดเนื่องจากงบประมาณมีจำกัดนำ AI ช่วยเข้าถึงสินเชื่อช่วยวิเคราะห์ยอดขายของร้านค้ารายย่อยและเตรียมตัวเปิดสินเชื่อนกกระซิบให้แบงค์ใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หมุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วพร้อมเตรียมตัวขับเคลื่อนโครงการ SME Supply Chain Financing หรือพี่ช่วยน้องนำใบสั่งซื้อมาใช้เป็นหลักประกันสินเชื่อควบคู่ส่งเสริมการออมผ่านพันธบัตรออม Plus เน้นจัดสรรแบบ Small Lot First เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนรายย่อยเข้าถึงการออมและการลงทุน
1: สิ่งที่หนึ่งที่ผมว่าต้องทำคือซ่อมต้องเล่นซ่อมซ่อมอย่างเดียวไม่พอต้องสร้างด้วยมัวแต่ซ่อมเราก็จะกลับมาวงจรอุบัติเดิมเพราะว่าสุดท้ายเมื่อพายุพัดมาทีก็ถูกแรงกระแทกใหม่กลายเป็นหนี้ใหม่รัฐต้องใช้จ่ายเงินเข้ามาช่วยอุ้มมันก็วนอยู่อย่างนี้ครับเพราะวันนี้มันถูกต้องทั้งซ่อมวันนี้แล้วก็สร้างโอกาสในอนาคต
0: นายเอกนิติธันประภาสย้ำว่าประเทศไทยมีความเป็นกลางและปลอดภัยทำให้เป็นเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการย้ายฐานการผลิตจึงได้วางโครงสร้างพื้นฐาน AI และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนวิกฤตโลกเป็นแรงส่งเศรษฐกิจไทยนพศรแก้วคำรายงาน
2: ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 89.7 จากสถานการณ์อุทกภัยและต้นทุนพลังงานสูงด้านภาคเอกชนแนะรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปี
3: นางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคม2569ซึ่งปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 89.7 จากระดับ90ในเดือนก่อนหน้าโดยได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์อุทกภัยต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นตลอดจนยอดขายรถยนต์กระบะที่หดตัวลงอย่างหนักท่ามกลางข้อจำกัดด้านการเข้าถึงสินเชื่อของกลุ่ม SME ทว่าภาคการส่งออกยังคงเป็นเครื่องยนต์หลักที่ขยายตัวได้ดีถึง 18.2% โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และอาหารสอท.จึงเร่งเสนอให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีพร้อมผลักดันการใช้น้ำมัน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศและส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศหรือ local content ผ่านการเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์ของ BOI เพื่อรักษาเม็ดเงินหมุนเวียน
4: เรื่องของการสนับสนุนให้ภาครัฐผลักดันใช้น้ำมันเบนซิน E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศอันนี้สำคัญมากเพราะว่า E20 จะช่วยลดต้นทุนพลังงานโดยจากการพึ่งพาน้ำมันนำเข้านะคะให้ลดลงและสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานเพิ่มขึ้นรวมทั้งการเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางเกษตรผ่านพัฒนาการทางด้านอุตสาหกรรมเอทานอลตลอดห่วงโซ่ซึ่งตัวนี้จะเป็น Energy Security ที่ดีถ้าเรามาใช้ E20 กัน
3: ขณะที่นายมนตรีมหาพฤกษ์พงษ์รองประธานสอท.กล่าวเพิ่มเติมว่าดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมคาดการ3เดือนข้างหน้ามีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเป็น97รับอานิสงส์เทศกาลจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำเป็นต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาทะลักของสินค้านำเข้าราคาถูกภาระหนี้เสียหรือ NPL ที่สูงถึง 110.92 ต้นทุนน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ39บาทและความผันผวนของค่าเงินบาทที่อาจแข็งค่าแต่ระดับ31-32บาทดอลลาร์ต่อสหรัฐโดยภาคเอกชนต้องการให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างต้นทุนและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะต่อไปปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: ที่ประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีต่ออายุที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการแก้ปัญหานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันและเคมีพันครั้งแรกว่าที่ประชุมจะเสนอการต่ออายุผู้ทรงคุณวุฒิ7คนและคณะกรรมการที่ส่วนใหญ่มาจากส่วนราชการอีก1วาระโดยจะเสนอให้นายกรัฐมนตรีรับทราบนอกจากนี้ที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการ3ด้านดูแลเป็นการเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์โดยจะมีหน่วยงานหลักเข้าไปเผชิญเหตุในแต่ละด้านและมีอำนาจครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเมื่อเกิดการรั่วของปิโตรเลียมหรือสารเคมีที่ทำให้เกิดอันตรายและความเสียหายส่วนกรณีน้ำมันรั่วไหลเขตคลองเตย กรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการหาสาเหตุขณะนี้ยังไม่ชัดเจน
5: คณะกรรมการชุดนี้เรารับผิดชอบเฉพาะเมื่อเกิดพวกการป้องกันเราก็จะมีโอกาสว่าการป้องกันหรือจะป้องกันในด้านใดบ้างนี่คือเป็นคณะกรรมการที่มีเรื่องของมลพิษนะครับตรงนี้ครอบคลุมไปถึงการเรียกค่าเสียหายเพราะว่าเมื่อเกิดการรั่วไม่ว่าจะเป็นปิโตรเลียมหรือสารเคมีว่าถ้ามีการทำให้เกิดอันตรายทำให้เกิดความเสียหายใครจะเป็นผู้รับและการรับผิดตรงนี้เนี่ยหน่วยงานใดที่จะต้องเป็นผู้เรียกร้องแน่นอนครับผู้เสียหายจะต้องเป็นผู้เรียกร้องแต่การที่จะบอกว่าผู้เสียหายใครจะเป็นผู้รวบรวมก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการช่วงนี้เราจะเข้าไปดำเนินการ
2: อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานายพิพัฒน์รัชกิจประการได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการจัดการและเฝ้าระวังเหตุน้ำมันปนเปื้อนบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เพื่อตรวจสอบกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่7กันยายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมพื้นที่สูบของเหลวปนเปื้อนออกและปิดกั้นระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายขณะที่กรมควบคุมมลพิษคุมเข้มบริเวณเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลถนนพระราม3พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำมันไปตรวจวิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ลักษณะคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์นายสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษพร้อมเครื่องมือลงพื้นที่สนับสนุนกรุงเทพมหานครตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3เขตคลองเตยในการประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าปฏิบัติงานโดยตรวจวัดค่าความเสี่ยงต่อการระเบิดและการลุกติดไฟบริเวณท่อระบายน้ำทุกจุดก่อนเริ่มสูบน้ำมันพบค่า LEL อยู่ในช่วงร้อยละ 5-14 ซึ่งในการปฏิบัติงานกทม.ได้ปิดกั้นพื้นที่บริเวณจุดสูบน้ำมันรวมระยะทาง100เมตรจัดการน้ำมันตกค้างโดยเบื้องต้นได้สูบน้ำมันปนเปื้อนจากบ่อที่ปนเปื้อนและที่รวบรวมไว้ 22,000 ลิตรแล้วโดยบริษัทเชลแห่งประเทศไทยจำกัดได้ขนส่งและนำไปกำจัดต่อไปปัจจุบันเหลือเพียงคราบแผ่นฟิล์มบางๆซึ่งสถานีดับเพลิงเขตคลองเตยได้ฉีดน้ำไล่เพื่อตรวจสอบการรั่วไหลเพิ่มเติมและเฝ้าระวังทุก1ชั่วโมงขณะเดียวกันกรมควบคุมมลพิษได้เก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์รวมทั้งยังเก็บตัวอย่างน้ำในท่อระบายน้ำกทมบริเวณที่คาดว่าไม่มีการปนเปื้อนน้ำมันมาตรวจวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน CODสารอินทรีย์ระเหยง่ายและโลหะหนักซึ่งจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งเดินหน้าตรวจสอบ Data Center ทั้ง47แห่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครคุมเข้มความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและน้ำมันสำรอง
6: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมประสานสำนักงานเขตทั้ง50เขตลงพื้นที่สำรวจและจัดทำฐานข้อมูล Data Center ในกรุงเทพปัจจุบันพบว่ามีจำนวนประมาณ47แห่งเน้นการตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบทั้งการใช้พลังงานระบบไฟฟ้าสำรองปริมาณการจัดเก็บเชื้อเพลิงสำรองระดับเสียงความร้อนและการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการบริหารจัดการในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ Data Center ในรูปแบบอาคารเฉพาะหรือ Stand Alone ที่ยื่นขออนุญาตโดยตรงมีจำนวน6แห่งเปิดดำเนินการแล้ว3แห่งส่วนอีก3แห่งที่เหลือได้ชะลอการพิจารณาไว้ก่อนเพื่อรอความชัดเจนจากคณะกรรมการ Data Center ระดับประเทศที่คาดว่าจะสรุปหลักเกณฑ์มาตรฐานใหม่ภายใน1เดือนขณะที่ Data Center อีก41แห่งเป็นศูนย์ข้อมูลที่แทรกตัวอยู่ในอาคารสำนักงานทั่วไปซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบรูปแบบการใช้งานและรวบรวมข้อมูลก่อนนำมาประมวลเป็นภาพรวมของพื้นที่ทั้งนี้ Data Center ส่วนใหญ่เป็นขนาดกลางปริมาณการใช้ไฟฟ้าประมาณ20เมกะวัตต์และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจัดเก็บน้ำมันสำรองตามเกณฑ์ของหน่วยงานด้านพลังงานซึ่งกรุงเทพมหานครได้เสนอให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลดำเนินไปควบคู่กับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนและสภาพแวดล้อมของเมือง ชนันชิดาสังทองรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสานต่อความร่วมมือแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามแดน
7: นายสมศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับหญิงคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเชิญประเทศไทยและหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5สำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีทั้งนี้ไทยพร้อมสานต่อการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนการป้องกันและควบคุมไฟป่าตามแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสพ.ศ. 2567ถึง 2573โดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศการจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนกนิกาแก้วใสรายงาน
2: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมประกาศงดการเรียนการสอนและเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนเพื่อแก้ปัญหาข้อพิพาท
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการพื้นที่จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องว่าพื้นที่เขตปทุมวันโดยเฉพาะย่านสยามถือเป็นย่านธุรกิจการค้าและการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศซึ่งที่ประชุมในวันนี้ได้มีการหารือถึงการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่าง2สถาบันที่ยั่งยืนและไม่กระทบต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยกระทรวงอว.จะออกประกาศกระทรวงถึงแนวทางการแก้ไขข้อพิพาทโดยประกอบด้วยการงดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงดการเข้าพื้นที่พิพาทของทั้ง2สถาบันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันอย่างน้อย3เดือนซึ่งระหว่างนี้ผู้บริหารทั้ง2สถาบันจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาในระหว่างการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.อย่างไรก็ตามหากการเปลี่ยนผ่านพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จจะขยายเวลาออกไปจนกว่าจะมีการจัดพื้นที่ใหม่เสร็จสิ้น
9: เราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทของทั้งสองสถาบันนะครับอย่างน้อยเนี่ย3เดือนเพื่อที่ผู้คนวันนี้จะได้รับความเชื่อมั่นนะครับว่าวันนี้เราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันคนที่เรียนอยู่ในทั้ง2สถาบันเราจะให้ทางผู้บริหารสถาบันนะครับดูแลเรื่องการเรียนการสอนในรูปแบบที่ไม่กระทบกระเทือนกับคุณภาพของนักศึกษาในปัจจุบันที่ศึกษาอยู่นะครับ
8: ส่วนในพื้นที่ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายซึ่งเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นนายยศนันท์ยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ซึ่งภายหลังการเปลี่ยนผ่านจะถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่แห่งการศึกษาและนวัตกรรมอย่างเต็มรูปแบบโดยมีคณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับกระทรวงอว.เข้ามาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษาอย่างสูงสุดส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยกองบัญชาการตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจนครบาลปทุมวันจะร่วมมือกับบุคลากรทั้งสองสถาบันในการดำเนินการกวดขันอย่างเข้มงวดชาวนันท์มาลีรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
11: ระทรวงคมนาคมเดินหน้าสตูลโมเดลศึกษาสนามบินน้ำของรัฐแห่งแรกเพื่อเชื่อมการเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะและแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันโดยมอบหมายให้จังหวัดสตูลตั้งคณะทำงานร่วมกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนศึกษาพื้นที่เหมาะสมและรายงานผลเบื้องต้นภายใน30วันเป้าหมายคือเพิ่มทางเลือกให้การเดินทางเข้าสู่พื้นที่เกาะให้สะดวกและรวดเร็วขึ้นรองรับนักท่องเที่ยวมูลค่าสูงรวมถึงสามารถต่อยอดภารกิจด้านสาธารณสุขในพื้นที่ที่เข้าถึงยากได้ด้วยทั้งนี้การพัฒนาจะต้องคำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตควบคู่กับการสร้างรายได้และโอกาสให้คนในพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับนริดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นส ายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
14: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
13: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
15: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านอีก36รายการเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐโดยมุ่งเป้าไปยังภาคการบินและบริษัทของอิหร่านซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ต่อรัฐบาลอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เข้าสู่เดือนที่7แล้วกระทรวงการคลังสหรัฐระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะทำให้สายการบินมาฮานแอร์และสายการบินอื่นๆของอิหร่านต้องหยุดให้บริการนอกจากนี้ยังจะคว่ำบาตรบริษัทในตุรกีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาเลเซียและคาซัคสถานที่เป็นเครือข่ายสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของอิหร่านซึ่งรวมถึงการช่วยรัฐบาลอิหร่านจัดหาอากาศยานที่มีต้นกำเนิดจากสหรัฐและเทคโนโลยีที่มีความอ่อนไหวนายเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอังกฤษจะห้ามการนำเข้าสินค้าทั้งหมดที่มาจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ซึ่งครอบคลุมด้านการเงินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอสังหาริมทรัพย์และการโฆษณาโดยจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่เดือนที่6ถึง9เดือนข้างหน้าเนื่องจากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อชาวปาเลสไตน์พร้อมยืนยันว่าอังกฤษจะไม่ยอมให้การแก้ไขปัญหาแบบสองรัฐต้องล่มสลายด้านนายกิเดียนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการประณามมาตรการดังกล่าวของอังกฤษและจะสั่งปิดสถานกงสุลอังกฤษในนครเยรูซาเล็มรวมถึงจะขับผู้แทนของอังกฤษออกจากศูนย์ปฏิบัติการทางทหารร่วมในฉนวนกาซายุติภารกิจฝึกอบรมกองกำลังความมั่นคงขององค์การบริหารปาเลสไตน์ในเขตเวสต์แบงก์รวมทั้งห้ามพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของอังกฤษบางรายเดินทางเข้ามาในอิสราเอลต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่6ในวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศลาวตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายนขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง75ซมและเวลา 19:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง41ซมและเวลา 12:57 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง68ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
16: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
17: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินย้ายที่ทำการใหม่โดยตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ย้ายที่ทำการใหม่จากเดิมอาคารรัฐประศาสนภักดีหรืออาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถนนแจ้งวัฒนะย้ายมาที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโซน C ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครซึ่งในส่วนของที่ทำการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นมีจุดสังเกตง่ายๆคืออยู่ใกล้กับอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดค่ะ
18: ฮัลโหลผู้ตรวจการแผ่นดินใช่ไหมคะหนูมีเรื่องจะร้องเรียนนะคะ
19: ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนเคลียร์ทุกปมปัญหาความไม่เป็นธรรมจากภาครัฐฟังเพื่อรักษาสิทธิ์ไม่เพียงเพื่อตัวท่าน

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับฝนนันประพัฒน์ค่ะซึ่งเราก็จะมีผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะซึ่งมีภารกิจในการทำงานแล้วก็ในส่วนของเรื่องร้องเรียนซึ่งก็ร้องเรียนโดยตรงได้ทางที่ผู้ตรวจการแผ่นดินแล้วก็ร้องเรียนได้ทางโทรศัพท์หรือบางทีท่านก็อาจจะส่งไปรษณีย์ก็ได้มีช่องทางหลายๆช่องทางให้ติดต่อรวมไปถึงแอปพลิเคชันด้วยอำนวยความสะดวกทุกๆแบบนะคะเพื่อที่จะลดในเรื่องราวของค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะวันนี้ก็จะเอาเรื่องราวของการร้องเรียนนะคะที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยรับไว้หลายๆเรื่องด้วยกันแต่วันนี้จะเป็นเรื่องอะไรนั้นวันนี้เรามาคุยกับวิทยากรของเรานะคะเป็นเจ้าหน้าที่สอบสวนจากสำนักสอบสวน2สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินน้องวิชาริศจันอุดมอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่โฟนสวัสดีผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะครับ
0: ค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องปัญหาโลกแตกของประเทศไทยค่ะคุณผู้ฟังคะก็เป็นปัญหาเรื่องการจราจรซึ่งไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานครนะคะที่รถติดดิฉันเชื่อว่าทุกภูมิภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะเมืองใหญ่ต่างๆเนี่ยรถติดกันเยอะเลยโดยเฉพาะพรามทามนะคะช่วงเวลาไปทำงานส่งลูกไปโรงเรียนกับโรงเรียนเลิกเวลาเลิกงานโอ้โหสุดยอดและยิ่งในกรุงเทพมหานครนะคะบริษัทไหนที่อยู่ตามตึกสูงค่ะเวลาจะลงจากที่จอดรถแต่ค่ะมันเหมือนเรารอคิวเนาะค่อยๆไต่ลงมาทีละกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บโอ้โหกว่าจะถึงถนนใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นปัญหาการจราจรเนี่ยก็จะถูกพูดถึงค่อนข้างมากคนเมืองกรุงเนี่ยหันไปใช้รถไฟฟ้ากันเยอะด้วยเหตุผลของการที่รถติดแต่ในเมืองใหญ่ๆบางทียังไม่มีรถไฟฟ้าก็จะมีปัญหาในเรื่องราวตรงนี้ไฟสัญญาณจราจรก็พยายามเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการจราจรแต่บางทีมันใช้ไม่ได้ผลสำหรับยามที่การจราจรคับข้างมือโบกของจราจรเนี่ยบางทีมันใช้ได้ผลมากกว่าสัญญาณจราจรอีกนะคุณผู้ฟังวันนี้เรามาลองฟังกันดูว่าการจราจรที่มันมีปัญหาจนถึงเราต้องมาร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมันเป็นยังไงและเกิดขึ้นที่ไหนกับวิทยากรของเรานะคะคุณวิชาริศจันอุดมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของการจราจรที่เกิดขึ้นที่ไหนยังไงคะ
1: เป็นการร้องเรียนเรื่องปัญหาการจราจรนะครับที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะครับก็เป็นปัญหาที่จราจรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือต่างจังหวัดเนี่ยก็ประสบปัญหาได้เช่นเดียวกันเลยนะครับโดยที่ผู้ร้องเรียนได้มีการร้องเรียนมานะครับเป็นการจราจรบริเวณถนนมิตรภาพนะครับสี่แยกบ้านเกื้องแล้วก็อีกแยกหนึ่งก็คือสี่แยกบ้านไผ่นะครับซึ่งทั้งสองแยกนี้ห่างกันประมาณ1กิโลกว่าครับโดยสาเหตุที่ทำให้เกิดการจราจรติดขัดเนี่ยครับเนื่องมาจากการควบคุมสัญญาณไฟจราจรครับพี่พลครับปกติเนี่ยสัญญาณไฟจราจรเนี่ยมันก็มีไว้เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกจัดสรรการจราจรใช่ไหมครับ
0: เขาก็จะจัดเวลาเอาไว้ถ้าช่วงไหนที่รถมันหน้ามันก็จะมีเวลาของมันเนาะหลายไฟเนี่ยหลายสายที่ไปแดงเนี่ยมันก็จะมีเวลา58วินาที40วินาทีแล้วแต่แยก
1: ใช่ครับแต่ทีนี้ไฟจะสัญญาณไฟจราจรตรงบริเวณสี่แยกทั้งของสี่แยกนี้นะครับคือเขามีการตั้งสัญญาณไฟครับให้รถเลนช่องตรงกลางที่จะขับรถตรงนะครับกับรถที่จะเลี้ยวขวานะครับเขาปล่อยสัญญาณไฟเขียวไปไม่พร้อมกันก็คือเขาจะปล่อยให้รถทางตรงไปก่อนไฟรถที่จะเลี้ยวขวาเนี่ย
0: ก็ต้องรอ
1: ไฟแดง
0: แล้วก็รอก่อน
1: ทีเนี้ยมันเลยสร้างปัญหาก็คือรถที่จะรอเลี้ยวขวาเนี่ยครับ
0: เวลามันสั้นใช่ไหมหมายถึงว่าเขาปล่อยให้เลี้ยวขวาเนี่ยเวลาก็สั้นแล้วก็คนอยากจะเลี้ยวขวาเยอะแต่ว่าช่องเลี้ยวขวามันมีช่องเดียวถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ช่องจราจรก็มีสำหรับเลี้ยวขวามีน้อยดังนั้นเนี่ยภาพที่จะขึ้นต่อไปก็คือ
0: คนก็ลักไก่ไงไปอยู่ด้านซ้ายแล้วก็เลี้ยวไปพร้อมกัน
1: ครับ
0: อารมณ์นั้นเลยไหม
1: ที่รอเลี้ยวขวาเขาก็แบบขับรถ
0: ไปซ้อนอีกเลน
1: ไงมาจนถึงเลนกลางทีนี้ พอเวลามันก็ไปบังรถที่เขาจะขับตรงถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: ครับทีเนี้ยพอเวลาไฟเขียวทางตรงคนที่ต่อทางตรงก็ไม่ได้ละเพราะว่าไอ้คันที่จะรอเลี้ยวขวาจอดขวางอยู่ข้างหน้า
0: ก็กลายเป็นทางตรงก็รถติดด้วยทั้งที่จริงๆแล้วไฟของฉันเนี่ยคือไฟตรงนะเธอมาขวางการจราจรใช่ไหม
1: ใช่ครับมันก็เป็นปัญหาวนลูปอยู่อย่างนี้นะครับ
0: ค่ะ
1: ทีเนี้ยทางผู้ร้องเรียนเองนะครับอันนี้เขาก็ร้องเรียนมาทางอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเขาก็ได้มีการโพสต์ปัญหานี้ครับลงในกลุ่มแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับคือ Facebook ชื่อกลุ่มคนบ้านไผ่โซไซตี้ในกลุ่มนี้ก็จะมีประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวนะครับเป็นสมาชิกอยู่ก็ประมาณร่วม 40,000 คนด้วยกันนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยที่ประสบปัญหาเนี้ยในบริเวณเนี้ยสี่แยกทั้งสองสี่แยกเนี่ยเขาก็มาแชร์กันว่าได้รับผลกระทบจากการจัดสัญญาณไฟจราจรแบบเนี้ยกันทั้งหมดเลย
0: อ๋อมัน
1: มีใครเห็นด้วยเลย
0: มันเกิดขึ้นจากโซเชียลมีเดียซึ่งคล้ายๆกับโซเชียลมีเดียของแบบของดีเมืองขอนแก่นอันนี้มันก็อาจจะเป็นแบบชุมชนเมืองขอนแก่นใช่ไหมที่เขาชอบจัดกลุ่มกันแล้วก็คุยกันในโซเชียลมีเดียว่าเออฉันเจอแยกเนี้ยฉันติดแยกเนี้ยนานมากเลยไม่ไปไม่ได้คุยกันก็เจอว่าปัญหามันเหมือนกันเออรวมตัวกันแล้วยังไง
1: ครับทีนี้ก็ทางผู้ร้องเนี่ยครับเขาก็มาใช้เป็นตัวแทนหมู่บ้านนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับก็ร้องไปทางที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงร้องมาทางผู้ตรวจการแผ่นดินของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับสำนักงานพุทธการแผ่นดินเนี่ยเมื่อได้รับเรื่องผู้ร้องเรียนแล้วเนี่ยเราก็เข้าใจถึงปัญหาความเดือดร้อนนะครับที่เขาต้องประสบพบเจอนะครับว่า เขาต้องเสียเวลานะครับในการที่จะต้องไปทำธุระแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงในการ เกิดอุบัติเหตุทางจราจรด้วยนะครับเนื่องจากการจราจรมันไม่มีประสิทธิภาพทีนี้ทางเราก็แสวงหาข้อเท็จจริงนะครับโดยการประสานทางโทรศัพท์ไปยังสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ก่อนทีนี้เราก็ถามว่าผู้รับผิดชอบในการปรับสัญญาณจราจรเนี่ยใช่ท่านหรือเปล่าหรือว่าหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องแล้วทางตำรวจเนี่ยเขาก็บอกว่าผู้ที่ปรับสัญญาณไฟจราจรเนี่ยครับก็คือแขวงทางหลวงขอนแก่นที่3
0: อ๋อไม่ใช่สถานีตำรวจเนาะเป็นแขวงทางหลวงที่ดูแลเพราะมันเป็นรถเป็นทางหลวงแผ่นดินมันก็ไม่เหมือนกับการดูแลอย่างในกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นสถานีที่ดูแล
1: ทีนี้เราก็ได้ประสานสอบถามไปนะครับเราก็ได้รับคำตอบมาจากเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงขอนแก่นนะครับว่าคือในช่วงสงกรานต์นะครับได้มีการปรับเปลี่ยนสัญญาณให้ไฟเขียวอะทางตรงและเลี้ยวขวาครับไม่พร้อมกันครับ
0: ครับ
1: เนื่องจากว่าประชาชนเขาจะเดินทางกลับต่างจังหวัดหรือว่าการสัญจรช่วงสงกรานต์เนี่ยมันก็จะเป็นในอีกลักษณะหนึ่งถูกไหมครับท
0: ี
1: นี้พอมันพ้นสงกรานต์เนี่ยเขาไม่ได้ปรับสัญญาณไฟดังกล่าวเลย
0: กลับ
1: ไปเป็น
0: กลับเหมือน
1: ก่อนหน้านี้ที่ประชาชน
0: เขาเคยใช้แบบนั้นเนาะ
1: เคยใช้แบบนี
0: ้ตอนนั้นมันปรับแค่เฉพาะกิจเนื่องจากว่าวันสงกรานต์รถมันเยอะก็มีการปรับพิเศษนิดนึงแต่ลืมปรับครับแล้วยังไง
1: ทีนี้เขาก็รับปากนะครับว่าจะไปที่ไปปรับสัญญาณไฟจราจรเนี่ยให้ทางตรงและเลี้ยวขวาเนี่ยเป็นไฟเขียวปล่อยให้รถไปพร้อมกันเลยนะครับทีนี้ทางเราก็ได้ประสานไปยังผู้ร้องนะครับว่าหน่วยงานเขาก็ได้รับทราบปัญหาแล้วก็จะดำเนินการแก้ปัญหาให้นะครับทางผู้ร้องเขาก็เอาข้อมูลของเราเนี่ยครับที่เราแจ้งไปโพสในกลุ่มแล้วก็คอยติดตามดูว่าเนี่ยภายในกำหนดซึ่งทางแสงทางหลวงให้กำหนดเวลามาประมาณ4วันนะครับว่าจะปรับให้ทางผู้ร้องเองเนี่ยเขาก็โพสไปบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราดูนะเราตรวจการบ้านดูว่า จะได้ผลอย่างที่เจ้าหน้าที่เราแจ้งไปไหมอะไรนะคร
0: ับ สุดท้ายเขาก็สังเกตกันมาเริ่มใช้การจราจรผลออกมาเป็นยังไงคะ
1: ผลออกมาก็คือทางแขวงทางหลวงก็ปรับจราจรให้สัญญาณไฟให้เป็นเหมือนเดิมก่อนหน้าสงกรานต์เนี่ยนะครับแล้วก็การจราจรติดขัดที่เคยเกิดขึ้นก็ไม่มีแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
0: โอ้เยี่ยมเลยนี่คือภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่กับประชาชนคุยกันตรงๆเนี่ยบางทีมันมีอารมณ์นะเพราะว่าเราไปด้วยความรู้สึกว่าเราเดือดร้อนอ่ะแล้วก็ไปปะทะกับเจ้าหน้าที่ที่เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ปฏิบัติงานตามหน้าที่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถ้ามีคนกลางมันก็จะทำให้ความร้อนแรงของการปะทะเนี่ยมันลดน้อยลงแต่ถ้าสมมติว่าทั้งสองฝ่ายใจเย็นแล้วคุยกันมันก็จบมันก็แล้วแต่กรณีนะคะแต่อย่างกรณีนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถือว่าไวเพราะว่าทางคนที่เขาปรับการจราจรเนี่ยเขาก็รู้แล้วอ๋อจริงฉันลืมปรับคืนก็ปรับคืนให้ก็เข้าสู่ภาวะปกติของการใช้งานซึ่งจริงๆแล้วเราเจอเหตุการณ์แบบนี้กับไฟเขียวไฟแดงเยอะแยะมากนะคะกรุงเทพมหานครก็เป็นค่ะบางทีมีไฟเลี้ยวขวานะคะปรากฏว่าไฟแดงก่อนใช่ไหมแล้วก็ให้เลี้ยวขวาไฟแดงที่หนึ่งไฟเลี้ยวขวายังไม่เปิดเลยค่ะไฟแดงที่สองไฟเลี้ยวขวาก็ยังไม่เปิดเลยค่ะสรุปพอไฟเขียวรถที่อยู่รอเลี้ยวขวาเลยต้องเลี้ยวเพราะว่าคุณไม่เปิดไฟเลี้ยวให้เรานี่เลยต้องเลี้ยวขวาต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะซึ่งก็ต้องถามเหมือนกันว่ามันแล้วจะมีไฟเลี้ยวขวาไว้เพื่ออะไรอันนี้แบบบางทีคนอาจจะร้องเรียนเดี๋ยวอาจจะเป็นพี่ได้ร้องเรียนไปผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะเอาล่ะมาดูเรื่องที่สองสิเรื่องที่สองนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
1: เรื่องที่สองนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องเงินทองหน่อยนะครับก็คือทางผู้ร้องเรียนของเราเนี่ยประกอบกิจการนะครับเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับเขาได้ทำสัญญาจะซื้อจัดจ้างกับภาครัฐนะครับแล้วทีนี้พอครบกำหนดสัญญาแล้วเนี่ยจะต้องมีการคืนเงินหลังประกันสัญญาจ้างใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าทางหน่วยงานของรัฐเองเนี่ยครับเขาก็ไม่ได้คืนเงินให้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นะครับตามกฎหมายก็เป็นเหตุให้ทางผู้ร้องเรียนนะครับได้รับความเดือดร้อนนะครับพี่ฟวนครับพี่ฟวนเคยเช่าสิ่งของหรือว่าเช่าที่อยู่อาศัยบ้านไหมครับแล้วทีเนี้ยทางผู้ประกอบการหรือเจ้าของเนี่ยเขาก็จะมีการเรียกเก็บเงินประกันสัญญาไว้ใช่ไหมครับหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: า
0: เราเคยตอนสมัยเรียนมหาลัยต่างจังหวัดเราก็ต้องไปเช่าหอพักเนาะแล้วเขาก็จะต้องมีเงินประกันค่าห้องประมาณนั้นเราก็ต้องจ่ายค่าประกันไปแล้วพอหลังจากเราเลิกเช่าเขาก็จะคืนเงินประกันคืนมา
1: ใช่ครับแต่ถ้าเกิดเขาไม่คืนเราเนี่ยครับพวกไม่คืนอย่างเงี้ยอันนี้เราก็เดือดร้อนถูกไหมครับ
0: จริงแต่ปกติเขาทำสัญญานะเขาทำเป็นสัญญาอันนี้เขาเป็นสัญญาปากเปล่าหรอคะหรือยังไง
1: อันนี้ก็ถ้าการจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐนี้ต้องมีการทำสัญญาเป็นรายลักษณ์อักษรอยู่แล้วนะคร
0: ับ
1: เพียงแต่ว่าทางหน่วยงานเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการปฏิบัติตามสัญญาและก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับผู้ร้องเรียนนะครับเขาก็เลยร้องเรียนมาที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับโดยคำร้องเรียนสรุปความได้ว่านะครับทางผู้ร้องเรียนเนี่ยได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างหลังคาคุณอเนกประสงค์นะครับกับหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งมูลค่าก่อสร้างเป็นเงินจำนวน6 ล้านกว่าบาทนะครับโดยทางผู้รับเหมาเนี่ยเขาก็ได้ก่อสร้างตามสัญญาครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับทางหน่วยงานก็ได้มีการตรวจรับมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่หน่วยงานก็ไม่ได้แจ้งว่ามีความชุดบุกพ่องอะไรของงานตามสัญญาเลยนะครับทีนี้เมื่อครบกำหนดสัญญาปุ๊บเนี่ยที่จะต้องคืนเงินหลักประกันสัญญาจ้างเนี่ยทางผู้รับเหมานะครับหรือว่าผู้ร้องเรียนของเราเนี่ยก็ได้มีการทวงถามไปยังหน่วยงานแต่ก็ปรากฏว่าไม่ได้รับการคืนเงินไปอย่างใดนะครับเดี๋ยวเขาก็อ้างว่าไม่มีเงินพอที่จะ ที่จะจ่ายคืนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก
0: ็ฟังไม่ขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ไม่น่าจะเป็นเหตุผล
0: เออฟังไม่ขึ้น
1: คือมันต้องมีเงินพร้อมสำหรับจ่ายคืนอยู่แล้วนะครับทีเนี้ยทางผู้ร้องเองนะครับถึงกับมีหนังสือทวงหนี้เลยนะครับ
0: อ่ะมันก็ต้องทวงสิเพราะมันเป็นสิทธิ์เลยทำตามสัญญาสัญญาระบุไว้ชัดเจนว่าเมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะต้องมีเงินคืนอ่ะถูกต้อง
1: ครับ
0: ทำหนังสือทวงหนี้ได้ยังไงต่อ
1: หนังสือทวงหนี้ไปแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ชำระเนี่ยก็จะไปฟ้องศาลปกครองนะครับเพราะว่าหน่วยงานเนี่ยละเลยหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับแล้วก็มันเกี่ยวข้องกับสัญญาทางปกครองด้วยนะครับเนื่องจากเป็นการก่อสร้างอาคารหลังคาคุมอเนกประสงค์เนี่ยก็คือเป็นการให้บริการสถานะสาธารณะอย่างหนึ่งนะครับ
0: ตอนที่ผู้ร้องเรียนนี่เขาทวงถามไปนานบ่อยไหมเขาต้องถามว่าเขาทวงถามไปนานบ่อยแค่ไหนเขาถึงได้มาร้องเรียนแบบคือไม่ไหวแล้วอะอะไรเงี้ย
1: ก็มีทางประสานทางวาจาด้วยนะครับหลายครั้งแล้วก็มีการส่งเป็นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรเตือนนะคร
0: ับก็คือทำหลายวิธีแล้วแต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นมาเลย
1: ครับทีนี้เราก็ร้องมาทางผู้จัดการแผ่นดินนะครับทางเราก็เข้าใจดีนะครับว่าทางบริษัทเอกชนห้างร้านอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องกระแสเงินทุนเนี่ยครับเขาจะต้องนำไปใช้หมุนเวียนดำเนินธุรกิจต่อไปถูกไหมครับให้เขามีสภาพคล่องดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้สัญญาของหน่วยงานรัฐเนี่ยประสบปัญหาแบบเนี้ยมันก็ไม่มีใครที่จะ อยากมาทำสัญญากับภาครัฐหรอกนะครับทางเราก็เลยได้ประสานทางโทรศัพท์นะครับไปยังหน่วยงานของรัฐนะครับโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินนะครับของหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยเขาก็แจ้งว่าเดี๋ยวจะรีบดำเนินการโอนเงินประกันคืนให้เร็วที่สุดนะครับคือเราโทรไปวันศุกร์ใช่ไหมครับเขาบอกว่าวันจันทร์เนี่ยจะโอนให้เลยครับ
0: แล้วโอนไหมโอนจริง
1: แล้วพอถึงวันจันทร์เนี่ยครับเขาก็โอนให้จริง
0: ๆโอ้
1: ครับเขาก็ส่งเป็นหนังสือนะครับแจ้งไปยังทางผู้รับเหมานะครับว่าได้มีการโอนเงินหลักประกันสัญญาจ้างคืนให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการแนบเอกสารหลักฐานก็คือเป็นสลิปของธนาคารนะครับการโอนเงินไปด้วยนะครับแล้วเขาก็ส่งหลักฐานดังกล่าวมาให้ทางสำนักงานผู้จัดการแผ่นดินด้วยเช่นกันครับทีนี้ทางสำนักงานผู้จัดการแผ่นดินก็ได้ประสานแจ้งไปยังผู้ร้องนะครับผู้ร้องก็ยืนยันว่าได้รับเงินคืนแล้วแล้วเขาก็มีหนังสือขอบคุณสำนักงานผู้จัดการแผ่นดินมาพยายามแบบเปียกล้นเลยนะครับ
0: ขอบคุณสิได้เงินคืนก็ต้องขอบคุณเพราะว่าทวงตั้งนานทำไมไม่ได้อ๋อต้องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินออกโรงนะพอออกโรงปุ๊บได้เงินคืนเลยเห็นไหมจริงๆแล้วหน่วยงานต่างๆที่ทำงานพวกนี้นะเวลามีสัญญาอะไรอะค่ะถ้าคุณทำงานแล้วคุณคิดว่าคุณเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือว่าคุณใช้เงินของรัฐอยู่เนี่ยนะคะคุณจงจำไว้เลยค่ะสัญญามีเอกสารมีอะไรที่เป็นหลักประกันในการที่จะปกป้องได้ทั้งคู่สัญญานะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยทำอะไรที่ไม่ถูกต้องสามารถที่จะร้องเรียนได้ตามช่องทางต่างๆถ้าสมมุติเป็นเอกชนก็เขาก็ร้องเรียนมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเอกชนกับเอกชนคุณก็ไปฟ้องร้องกันที่ศาลแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเอกชนกับหน่วยงานราชการบางทีก็ร้องต่อศาลปกครองก็ได้แล้วแต่ตอนนี้ก็มีหลายช่องทางให้คุณเลือกนะคะมีอะไรทิ้งท้ายไหมคะ
1: ก็อยากจะชี้ให้เห็นนะครับว่าแทนที่ตอนแรกอ่ะผู้ร้องเขาจะไปฟ้องศาลปกครองแล้วใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: ที่เขามีหนังสือทวง
0: เนี่ยมีคนมาไก่เกลี่ยปุ๊บไม่ต้องฟ้องศาลเลยจบเลย
1: ประหยัดเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้วยครับ
0: ค่ะคราวนี้เราต้องมาบอกช่องทางกันแล้วค่ะเวลาที่เราอยากจะตรวจเขาเรียกว่าติดต่อกับผู้ตรวจการแผ่นดินในกรณีที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งบางครั้งนะคะเราแค่ไม่เข้าใจถึงกระบวนการการทำงานของรัฐค่ะเราอาจจะ หาคนที่ตอบคำถามท่านได้หรือให้ความกระจ่างท่านได้เราก็โทรศัพท์สอบถามผู้ตรวจการแผ่นดินได้ใช่ไหมคะเอามีช่องทางยังไงบ้าง
1: ก็ถ้าท่านนะครับหากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับสามารถร้องเรียนได้ถ้าเป็นช่องทางโทรศัพท์ก็คือสายด่วนผู้ตรวจการแผ่นดิน1676โทรฟรีทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางอื่นนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานนะครับ www.ombudsman.go.th นะครับหรือว่าร้องเรียนผ่านทางแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดิน
0: พิมพ์เป็นภาษาไทยได้เลยนะคะ
1: ครับเสิร์ชเป็นภาษาไทยว่าผู้ตรวจการแผ่นดินในแอปได้เลยนะครับแล้วก็ทางไปรษณีย์ก็ได้เช่นกันนะครับหรือว่าม
0: ายื่นด้วยตัวเองก็ได้
1: ยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะหลักสี
0: ่ค่ะย้ายตึกแล้วนะเขาย้ายตึกแล้วเขาอยู่โซนสี่แล้ว
1: อาคารฟรีใช่คร
0: ับ นะคะถ้าสมมติว่าไปผู้ตรวจการแผ่นดินใครเคยไปมาก่อนตอนนี้ย้ายตึกแล้วนะจ๊ะไปอยู่โซนซีถนนแจ้งวัฒนะสอบถามได้ถ้าเกิดไปตึกเก่าแล้วไม่เจอนะคะอันนี้ก็เป็นช่องทางในการตรวจเขาเรียกว่าติดต่อกับผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะแล้วคุณผู้ฟังสามารถที่จะรับฟังเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินได้กับรายการผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชนนะคะนี้วิทยากรของเราค่ะคุณวิชาริศจันดุดมเจ้าหน้าที่สอบสวนจากสำนักสอบสวน2สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับโฟนนันประพัฒน์เฉลิมสินธีรันเราสองคนขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสุจินต์ชัยชุมศักดิ์เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินคนใหม่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้นายสุจินต์ชัยชุมศักดิ์ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินโดยมีนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและพลตำรวจเอกสรายุทธสงวนโพไข่ผู้ตรวจการแผ่นดินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีหลังเสร็จสิ้นพิธีนายสุจินต์ได้กล่าวถึงแนวทางการทำงานว่ายึดความเที่ยงธรรมเป็นกลางและโปร่งใสและบูรณาการโดยนำข้อร้องเรียนของประชาชนมาวิเคราะห์ว่าเรื่องใดต้องแก้ปัญหาเชิงระบบเช่นบ้านจัดสรรไม่ได้คุณภาพจะพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกฎหมายเพื่อบังคับใช้กับบริษัทรับสร้างบ้านทั่วประเทศหรือชาวต่างชาติเข้าถือครองที่ดินต้องหารือกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขตั้งแต่ต้นทางอย่างกลไกการได้สัญชาติไทยก็จะแก้ปัญหาได้ในภาพรวมไม่เฉพาะบางกรณีหรือบางพื้นที่ส่วนการทำงานร่วมกับรัฐบาลนั้นเชื่อว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นกลไกที่ทำให้รัฐบาลมองเห็นภาพปัญหาของประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: หรือหลายๆเรื่องก็ผมคิดว่าต้องเอามาดูวิเคราะห์กันนะครับเรียกว่าการแก้ปัญหาในเชิงระบบก็จะมี2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตามมาตรา5ในรัฐธรรมนูญนะภาระหน้าที่ของรัฐอันนี้ต้องเอามาดูและวิเคราะห์ครับกับปัญหาการร้องเรียน2 ส่วนนี้ถ้าเอามาซิงโครไนซ์กันแล้วก็แยกปัญหาถ้าเราทำในสาว
2: เวลา20 นาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครกรมศิลปากรเตรียมจัดงานวันพิพิธภัณฑ์ไทยพร้อมเปิด4เส้นทางเชิญชวนประชาชน

0: าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อสันติสุขความอยู่เย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีตลอดระยะเวลา5ทศวรรษแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรภาพด้วยเจตนาอันดีและไมตรีจิตข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีโดยเฉพาะในด้านการค้าการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานด้วยวันที่9กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถานได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่9กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดงานสารสายใหญ่เพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 14:46 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1ทับ2569ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพเขตบางรักกรุงเทพมหานครเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรตินางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า

งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์วันนี้นายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างสมพระเกียรติสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นวันนี้ในเวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลโดยก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากเพื่อถวายความเคารพครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และกิติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์การถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่วันนี้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีอาคารชั่วคราวตำบลทะเลชุบศรอำเภอเมืองลพบุรีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานเปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ที่มอบหมายให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีจัดตั้งขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนและเป็นกลไกบูรณาการความร่วมมือถวายความอาลัยนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดลพบุรีการนำเสนอ8ชุดไทยพระราชนิยมและสื่อดิจิทัลเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริ

0: อกไม้ประจำจังหวัดสำหรับใช้ในพระราชพิธี
1: FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อของดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อพี่น้อง
3: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเกลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร0811330630081-133-0630นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลียงคำ
4: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวีลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
5: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368
6: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
7: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
8: กับดีเจ ที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน
4: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัดสอนคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัดสอนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อๆแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัดสอนคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัดสอนสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพระสอนก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพระสอนขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะเส้นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั้นยูบ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัดสอนไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพื่อนว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั้นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพื่อนดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค้าเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพระสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพระสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัดสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัดสอนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัดสอนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวพัดสอนก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวพัดสอนก็มักตรงนี้ล่ะสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายพอบางเทื่อนะสาวพัดสอนไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิค่ะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาแฟกาแฟสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวพัดสอนน่ะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกโตมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อแม่เนาะเมื่อนี้สาวพัดสอนก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัดสอนเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อแม่ๆนะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เฮาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัดสอนก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อนึงเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัดสอนก็ยังขายอยู่ปกติล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังนี่ล่ะค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีก100นึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ำมังคุดเนี่ยล่ะค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวพัดสอนก็เลยอยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะ
บ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อพ่อแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพิ่นจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพิ่นมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวสอนอยากให้พ่อๆแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสวรรค์เนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอีหยังจังซี่นะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอีหยังจังซี่แต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสวรรค์เนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวสอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนเนี่ยเพิ่นกินหลายๆยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจในเพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าละก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีมีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวพัสสรบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวพัสสรใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวพัสสรก็เว้าคำเก่าลองเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: ยายและสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังละยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีที่ห่อใดจังจะได้ความมั่นใจว่าด้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไหนล่ะ
1: กับขวดสีเหลืองทองได้ย่ายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดทางขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วกับบ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังในกองได้ย่ายเด้อ
0: ราคาเท่าไหร่ล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาทนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมัว

0: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณสวัสดีค่ะอันนี้หนูคุยกับคุณพ่ออะไรนะคะ
1: พ่อเลิศเพชรเมืองครับ
0: พ่อเลิศเพชรเมืองอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณพ
1: ่อ76ครับ
0: 76ปีแล้วเนาะอยู่บ้านเลขที่ยังคะ
1: อยู่บ้านเลขที่131หมู่1บ้านแม่แตงครับ
0: บ้านแม่แตงตำบล
1: นาปูน
0: อำเภอวังชิ้นเหรอคะ
1: ครับ
0: จังหวัดแพร่อ๋ออยู่จังหวัดแพร่เนาะให้สาวพระสอนถามได้ค่ะคุณพ่อเลิศว่าก่อนจะมากินน้ำมังคุดตาเซียนสุวรรณเนี่ยคุณพ่อมีปัญหาสุขภาพด้านใดก่อน
1: คือว่ามันปวดเข่าครับ
0: ปวดเข่าเป็นมากี่ปีปวดเข่านะ
1: ครับโอ้อยู่ได้มาประมาณเกือบพอปีก็รู้ว่าน้ำคุดเนี่ยคือว่าวิทยุก็ได้ยินเสียงวิทยุฟังก็มันสงสัยอาจจะดีก็เลยซื้อมากิน
0: ทีแรกนี้ซื้อมาจากขวดค่ะพ่อ
1: ซื้อมากำ3ขวดครับ
0: โอ้ซื้อมา3ขวดเลยลองกินดูกินขวดแรกเป็นอาการเป็นยังไงเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยจ้า
1: ครั้งแรกกินไป1ขวดนี้จะรู้ว่ามันปวดขึ้น
0: โอ้ปวดกว่าเดิมปวดหัวเข่านะเตี่ยพ่อปวดหัวเข่านะเตี่ยปวดกว่าเดิมเลยเหรอ
1: ปวดก็เดิมไปปวดเข่านี่นะ
0: เอาแล้วพ่อทำไมไม่หยุดกินล่ะรู้ว่าปวดนะก็กินต่อเตี่ย
1: กินต่อไปอีกกินต่อไปรู้ว่าหมดขวดก็ขวดที่สองมันก็เลยหายเบาขึ้นไปไหนได้สบายกินให้หมดเลยก็ไม่เป็นไรเลยทีนี้นะไหนได้สบายเลยปวดขับปวดขึ้นขั้นบันไดก็ไม่เป็นไรเลย
0: รู้สึกก็คือว่ารู้สึกดีเนาะกินแต่ว่ากินขวดแรกไปเนี่ยอาการปวดเข่าของพ่อเนี่ยคือปวดกว่าเดิมมันเหมือนอาการเหมือนมันไล่นะเนาะพ่อเนาะเหมือนมันปรับสมดุลนะให้มันดีขึ้นนะคะทีนี้พอขวดที่สองนี้เห็นผลเลยว่ามันเบาขึ้นมันดีขึ้นแม่นบอกค่ะพ่อ
1: คร
0: ับ
1: ขวดที่สองคือความเบาขึ้นก็เลยกินขวดที่สามเอามันเป็นยังไงเป็นนี่เนาะสามลูกขวดที่สามก็หายไม่รู้มันเป็นยังไงกันไปปวดแล้วกันเลยไปซื้อกินเลยเนี่ย
0: โอ้ทำพ่อเลยกินสามขวดหายเลย
1: หายเลย
0: คือดีใช่หรอพ่อโ
1: อ้กินอยู
0: ่ค่ะ
1: นะสามขวดหมดมันไม่ใช่ว่าไม่กินเลยนะสั่งอีกสามขวดออกที่หลังสั่งอีกสามขวด
0: สั่งอีกสามขวดอ๋อนึกว่าเลิกกินเลยพ่อก็เลยสั่งเรื่อยๆเพื่อดูแลสุขภาพใช่ไหมคะ
1: เลยว่าสุขภาพจะดีขึ้นมาก็เลยสั่งอีก3ขวดที่หลังมา
0: พ่อถ้าเกิดว่ามีคนมาฟังอยู่เนี่ยพ่ออยู่บ้านแม่แตงเนี่ยตำบลนาภูเนี่ยอยู่วังชิ้นเนี่ยพ่อเขาฟังวิทยุอยู่เนี่ยเขารู้จักกับพ่อเลิศเพชรเมืองเนี่ยเนาะเขาไปถามได้ไหมว่าพ่อกินจริงไหม
1: ถามได้ครับ
0: ถามได้เลยใช่ไหมว่ากินเนาะกินน้ำมังคุดอะไรนะพ
1: ่อน้ำมังคุดแสนสุวรรณนะครับ
0: ขวดสีอะไรคะ
1: สีทองเหลืองนะครับ
0: โอ้แสดงว่าของแท้สนะเป็นของแท้เลยเนาะค่ะซื้อ3ขวด 1,100 เนาะพ่อเน
1: าะ 1,100 บาท
0: แถมสบู่1ก้อนใช่ไหมคะ
1: แถมสบู่อีก1ก้อน
0: อาจจะดูแพงกว่าของยี่ห้ออื่นแบรนด์อื่นแต่ว่าของเขาดีจริงๆเนาะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: กินขวดแรกรู้สึกค่ะ
1: กว่าเอกมันไม่แพงนะ
0: แต่บางคนมองว่าแพงอย่างเงี้ยพ่อแต่ถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันเห็นผลเนี่ยสาวพระสอนก็ว่ามันไม่แพงหรอกค่ะพ่อเพราะว่าเรากินไปแล้วสุขภาพเราดีเนี่ยเราไปไหนมาไหนได้เราหาเงินได้อีกแม้เราไปทำงานได้นะพ่อเนาะเดินไปนู่นไปนี่ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานใครที่มีอาการเหมือนพ่อเลิศเพชรเมืองเนี่ยมีอาการปวดเข่าเนี่ยก็ลองซื้อลองเปิดใจไปกินดูเนาะพ่อเนาะ
1: คร
0: ับ พ่อเลิศอายุ70กว่ายังบอกไม่แพงเลยใช่ไหมดูแลสุขภาพ
1: สบายก็สะดวกดีเราก็ดีใจ
0: ไปไหนสะดวกดีใจค่ะวันนี้นะคะสาวพัชสอนนะต้องขอบคุณคุณพ่อเลิศมากๆที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะตรงนี้สาวพัชสอนจะเอานำไปเป็นวิทยาทานคนที่มีอาการเหมือนกันนะคะเขาได้ฟังได้เขาได้ลองเปิดใจซื้อไปกินเหมือนพ่อเนาะเขาจะได้อาการดีขึ้นนะคะจะไม่ได้ต้องทรมานเนาะเพราะว่าเห็นผลตั้งแต่ขวดแรกเลยนะพ่อนะ
1: ขวดแรกนี่รู้สึกจะปวดก่อนเจ็บกินไปจะเจ็บจะปวด ขวดสองก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงก็เลยกินต่ออีกเออมันรู้สึกเบาบางขึ้นไปกับขวดสามก็กินต่ออีกนะมันก็เลยเลิก
0: ทุกวันนี้ไม่ปวดเลยใช่ไหมพ่อ
1: เอ้ยก็เลยสั่งไปอีก3 ขวดเนี่ยถ้ากินกับลองทดลองซื้อเลยไม่แพงนี่นะ
0: โ
1: อเคไม่แพง
0: โอเคค่ะใครที่ได้ยินเสียงพ่อเลิศอยู่เพชรเมืองเนาะอยู่บ้านแม่แตงนี่แหละไปถามไทยกันได้เนาะว่าอาการพ่อเป็นจริงกินจริงนะคะเนี่ยพ่อได้ยืนยันเลยตามเสียงที่สาวพระสอนได้พูดอยู่นะคะยังไงวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะพ่อที่ร่วมมาแชร์ประสบการณ์ให้กับน้ำมังคุดตาเซนสุวรรณนะคะพ่อมีปัญหาสุขภาพอะไรก็สอบถามหนุ่มอนามัยหรือว่าทางสาวพระสอนก็ได้นะคะพ่อเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากนะคะ
1: คร
0: ับค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5 ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวน

0: ีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
1: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์ทหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบล นางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล นางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
2: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919-2245

แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ

รักกับพี่ดีแน่คุณสอนเพชรสอนสุพรรณท่านยืนยันแล้วก็การันตีไว้ว่าอย่างนั้นท่านใดที่มีน้ำหนักเกินมากๆไม่ใช่เสี่ยงเฉพาะโรคเบาหวานความดันเท่านั้นนะคะแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้ด้วยรวมไปถึงผู้ที่สูบบุหรี่จัดๆมากๆวันนี้เรามีเรื่องราวของสาระสุขภาพเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์มาฝากกันวิธีที่จะป้องกันแล้วก็แก้ไขจะดูแลตัวเองอย่างไรให้โรคอัลไซเมอร์นั้นมาเยือนเราช้าที่สุดติดตามได้กับหนุ่มอนามัยในช่วงสาระสุขภาพค่ะ

0: ใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
1: โรคอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์เป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะสมองเสื่อมและเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดโดยความชุกของโรคจะเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุพบความชุกร้อยละ 10-15 ในประชากรที่อายุมากกว่า65ปีและพบร้อยละ 20-30 ในประชากรที่อายุมากกว่า80ปีสาเหตุของโรคอัลไซเมอร์โรคอัลไซเมอร์เกิดจากการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในสมองจนบางส่วนของสมองทำหน้าที่ลดลงเกิดการฝ่อทำให้กระทบกับการทำงานของสมองส่วนนั้นและแสดงอาการต่างๆออกมาเช่นหลงลืมถามซ้ำๆอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดของโรคอัลไซเมอร์มีการศึกษาพบว่าในสมองของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้มีการสะสมของโปรตีนบางชนิดมากกว่าปกติอาการของโรคอัลไซเมอร์ผู้ป่วยจะมีปัญหาด้านความจำเป็นอาการหลักผู้ป่วยจะไม่สามารถจดจำและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้จึงมักจะลืมว่าวางของไว้ที่ไหนทั้งที่พยายามจำถามซ้ำๆพูดซ้ำๆเมื่อโรคดำเนินไปจะทำให้เกิดความบกพร่องของการรู้คิดด้านอื่นร่วมด้วยเช่นหลงทางคิดเลขไม่ได้ไม่สามารถจัดการกิจวัตรประจำวันขั้นพื้นฐานได้เองมีปัญหาด้านอารมณ์ปัญหาพฤติกรรมและความผิดปกติทางจิตตามมาเช่นงุดงิดเฉยชาและเฉยเมยขาดการยับยั้งชั่งใจมีอาการหลงผิดประสาทหลอนปัจจัยเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ 1. อายุที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดโดยพบว่าหลังอายุ65ปีผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเพิ่มเป็น2เท่าในทุกๆ5ปีที่อายุมากขึ้นอย่างไรก็ตามมีผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า65ปีด้วยเช่นกัน 2. พันธุกรรมเช่นมีญาติสายตรงในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคนี้หลายคน

0: 3. โรคดาวน์ซินโดรมผู้ป่วยถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเนื่องจากพบว่าผู้ป่วยโรคนี้มีความผิดปกติของการสะสมของโปรตีนบางชนิดที่ทำให้เกิดโรคอัลไซเมอร์เช่นกัน 4. การได้รับอุบัติเหตุที่ศีรษะมีรายงานการศึกษาทางระบาดวิทยาหลายรายงานพบว่าผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์และภาวะสมองเสื่อมจากสาเหตุอื่นๆมีประวัติเคยได้รับอุบัติเหตุที่ศีรษะมากกว่าคนที่ไม่มีสมองเสื่อมอย่างไรก็ตามในบางการศึกษาไม่พบว่าการได้รับอุบัติเหตุที่ศีรษะมาก่อนเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะสมองเสื่อม 5. พบว่าโรคอัลไซเมอร์มีส่วนที่เกิดจากโรคของหลอดเลือดรวมถึงพบร่วมกับโรคหลอดเลือดสมองได้บ่อยดังนั้นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองจึงอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ด้วยดังนี้ 1. น้ำหนักเกินมาตรฐาน 2. ขาดการออกกำลังกาย 3. สูบบุหรี่ 4. ความดันโลหิตสูง 5. ไขมันในเลือดสูง 6. โรคเบาหวานการป้องกันโรคอัลไซเมอร์เนื่องจากยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรคอัลไซเมอร์การป้องกันจึงเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรคดังนี้ 1. รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและโคเลสเตอรอลสูง 2. รักษาน้ำหนักตัวไม่ให้เกินมาตรฐาน 3. ไม่สูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่มีควันบุหรี่ 4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ5. ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุต่อสมองการพลัดตกหกล้ม 6. ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีตรวจสุขภาพประจำปีตรวจติดตามโรคประจำตัวที่เป็นอยู่เป็นระยะหากมีอาการเจ็บป่วยควรไปพบแพทย์แต่เนิ่นๆ นอกจากนี้การฝึกฝนสมองเช่นคิดเลขอ่านหนังสือเล่นเกมฝึกการใช้อุปกรณ์ใหม่ๆการพบปะพูดคุยกับผู้อื่นบ่อยๆการมีความสัมพันธ์ทางสังคมเช่นไปวัดไปงานเลี้ยงเข้าชมรมผู้สูงอายุนอกจากจะช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้แล้วยังช่วยให้ผู้สูงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอีกด้วยการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานการรักษาโรคให้หายขาดจึงมุ่งเน้นการดูแลรักษาเพื่อช่วยลดความบกพร่องทางการรู้คิดและสนับสนุนให้ผู้ป่วยสามารถประกอบกิจวัตรประจำวันและเข้าสังคมได้มากที่สุดโดยแบ่งเป็น 1. การรักษาโดยไม่ใช้ยาการรักษาด้วยวิธีนี้มีอยู่หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับภาวะความรุนแรงของโรคและขีดความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ป่วยแต่ละรายโดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมตามระยะของโรคได้แก่การดูแลเรื่องกิจวัตรประจำวันและการฝึกทักษะการเข้าสังคมการดูแลปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมการให้ความรู้กับผู้ดูแลผู้ป่วยการฟื้นฟูผู้ป่วยด้านกายภาพการดูแลด้านพฤติกรรมและจิตบำบัด 2. การรักษาด้วยยาในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานว่ามียาที่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้แต่อาจมียาบางกลุ่มที่สามารถใช้รักษาบรรเทาอาการและรักษาประคับประคองซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักได้แก่ยาที่ใช้รักษาตามอาการด้านการรู้คิดและยาที่ใช้รักษาปัญหาพฤติกรรมอารมณ์และความผิดปกติทางจิตอย่างไรก็ตามการดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคอัลไซเมอร์จำเป็นต้องดูแลอย่างเป็นองค์รวมประกอบด้วยการดูแลรักษาในด้านกายภาพด้านจิตใจและพฤติกรรมด้านการเข้าสังคมรวมไปถึงการให้ความรู้และสนับสนุนญาติผู้ดูแลผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
1: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: น้ำมังคุดส แซนสุวรรณน้ำมังคุดแซนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแซนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
3: ฮัลโหล
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: ผมหนุ่มอนามัยนะครับผม
3: อ๋อว่าไงคะ
4: เป็นยังไงได้รับน้ำมังคุดแสนสุวรรณหรือยังครับ
3: อ๋อได้รับแล้วค่ะดีค่ะ
4: ดื่มแล้วเป็นยังไงบ้าง
3: รู้สึกว่าท้องยุบท้องที่เคยแบบเหมือนกดไหลย้อนนะคะท้องอืดท้องไอ้เนี่ยเลยุบค่ะดีรู้สึกดีมากเลยค่ะหัวขาก็เข้าชั่ว
4: มีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรล่ะครับก่อนดื่มแซนสุวรรณนะครับ
3: ปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าก็หลังบ้างนิดหน่อยแล้วก็ที่เป็นอยู่ก็ความดันไขมันนะคะแล้วก็ขวดไหลย้อนอันนี้ขวดที่2เพิ่งจะได้กินได้2วันนี้แล้วค่ะ
4: ดื่ม
3: ตั้งแต่ขวดแรกแล้วค่ะ
4: ดื่มกี่ซีซีครับผม
3: ครึ่งนึงค่ะแต่ตอนแรกอ่ะแก้วนึงเต็มๆเนี่ย
4: ทีแรกดื่ม15ซีซีใช่ไหม
3: ค่ะใช
4: ่อ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างครับมัน
3: รู้สึกวันแรกที่กินน่ะรู้สึกว่านอนเนี่ยท้องเนี่ยมันยุบแล้วก็ตดมีตดอ่ะค่ะตด
4: แต่ก่อนตดมั้ยแต่ก่อน
3: ไม่ค่ะมันท้องจะใหญ่ท้องจะอืดแล้วเหมือนแล้วก็เลยแบบเหมือนลมจุกเสียดนะคะปวดท้องปวดอะไรแต่นี่หายหมดเลย
4: เป็นมานานหรือยังครับ
3: ก็เป็นมานานแล้วเหมือนกันนะคะก็ประมาณปีได้ค่ะ
4: อ๋อแล้วอาการท้องนี่ดีชัดเจนเลยใช่ไหมครับ
3: ค่ะดีค่ะรู้สึกว่าดีเลยตอนแรกก็กินแต่พวกยาลดกรดยาโรคกระเพาะอะไรพวกจุกเสียดนี่แหละค่ะแล้วตอนนี้มากินน้ำมังคุดขวดแรกหมดไปก็รู้สึกว่าดีเลยค่ะนี่เราขวดที่สองนี่เพิ่งจะกินครึ่งนึง
4: แล้วอาการปวดข้อกับอันนั้นนะครับ
3: ปวดหัวเข่านะก็ปวดมานานแล้วแต่มันก็ยังดีขึ้นกว่าเก่านะคะ
4: อ่อนลงใช่ไหม
3: ค่ะอ่อนลงนะคะ
4: เพิ่งกินหมดขวดเดียวเนี่ยนะ
3: ขวดกว่าๆนี่ค่ะขวดนี้เพิ่งจะเริ่มกินได้สองวัน
4: ขวดครึ่งใช่ไหมครับอ๋อครับ
3: ก็เรื่องท้องอะดีรู้สึกว่าตัวเองเบาอะเบามากเลยลูกเหมือนคนไม่มีหน้าท้องอะ ลูกเหมือนคนไม่มีหน้าท้องเลยค่ะรู้สึกว่าเบาตัวมากเลยอะเบาท้องเรามันไม่ยื่นมันไม่ดำหน้าออกไปคือมันแห้งอะ
4: แต่ก่อนมันจะป่องขนาดป่องเลยใช่ไหมครับ
3: ป่องแข็งแล้วก็จะจุกเสียดประจำแล้วก็อืด
4: ระบบขับถ่ายเป็นยังไงแต่ก่อน
3: มันก็ไม่ค่อยถ่ายดีเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะดี
4: ถ่ายทุกวันไหมตอนนี
3: ้ทุกวันเลยค่ะ
4: ข้อต่อรู้สึกว่าบริเวณขารู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยครับ
3: หัวเข่าก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะ
4: อ่อนลง
3: อ่อนลงดีขึ้น
4: แล้วได้วัดความดันดูบ้างไหมครับ
3: ถ้ายังเลยค่ะหมอยังไม่ได้หมอนัดแต่ยังไม่ถึงเดือนที่หมอนัดอะค่ะนอนหลับก็นอนหลับดีนะคะ
4: คุ้มค่าไหมครับแม
3: ่คุ้มค่าจ้ะ แม่กำลังตกงานอยู่ก็เลยยังไม่ได้สั่ง
4: ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คุณภาพนี่ถือว่าผ่านใช่ไหม
3: ผ่านเลยค่ะผ่านเลย
4: เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนไหม
3: คะ
4: เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนไหมครับ
3: ไม่ค่ะไม่ใช่ก็เจอเพื่อนก็บอกเพื่อนว่าดีนะน้ำมังคุดดีรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยท้องมันแห้งแล้วก็ไอ้ที่ว่าจุกเสียดแล้วก็กดไหลย้อนนี่ก็หายกดไหลย้อนเนี่ยแบบเลอแบบมันเหมือนมันเปรี้ยวๆบูดๆอะไรเนี่ยที่มันไม่ลงอ่ะ
4: ตอนนี้ไม่มีเลยใช่ไหมครับ
3: ไม่มีเลยค่ะหายเลยหายตั้งแต่ขวดแรกเลย
4: ครับ
3: ดีใจได้บอกเพื่อนเขา ขอให้เขากินเนี่ยดีมากเลยนี่ลองไปขวดแรกนี่ขวดที่สองเพิ่งจะได้สองวันนี้

0: อะค่ะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนี้ก็จะกินอีกคะ
1: น้ำมังคุดที่ได้ทานขวดสีเหลืองๆไหมครับ
0: ขวดสีทองค่ะฝาสีทองนะคะแล้วมีโบผูกข้างหน้า
1: ครับผม
0: ป้าป้าไม่ได้เรียนหนังสือเขาหรอจ้ะ
1: เหรอครับ
0: ลูกเขาไม่มี
1: อ๋อเหรอครับ
0: จ้ะ
1: แต่ถือว่าคุ้มค่าเนาะครับคุณป้านะ
0: ค่ะคุ้มค่า
1: ครับ
0: ถ้าว่าหมดก็จะว่าจะสั่งอีกแต
1: ่
0: ก็สั่งน้อยหน่อยซื้อน้อยหน่อยตามกำลังเงิน
1: ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรรบกวนคุณป้าบอกชื่ออีกทีหนึ่งครับผม
0: วาสนาค่ะวาสนาบุตรสัตดีวงค่ะ
1: ที่อยู่ครับ
0: 8ริ้วนะคะ8ริ้วบ้านซ่องหัวกระสังเนี่ยค่ะตำบลบ้านซ่องบ้านเลขที่1หมู่5
1: อายุเท่าไหร่แล้วครับคุณป้า
0: 58ค่ะ
1: อ๋อ58เนาะ
0: จ้า
1: ครับผมทนทุกข์ทรมานมาจาก
0: ปวดไหลย้อนปวดหัวเข่าแล้วก็ท้องอืดตอนนี้เรื่องท้องเนี่ยตัดปัญหาเลยสบายมาก
1: ครับผม
0: ถ้าท้องไม่ดีแล้วก็ไม่ทำงานก็ไม่ได
1: ้ครับผมขอบคุณนะครับ
0: ฟังทุกคืนนะฟังทุกคืนบางทีเปิดมาเจอก็ฟัง
1: ครับขอบคุณนะครับขอเพียงได้นะครับคุณป้านะครับบัดดีครับบัดดีครับบัดดีครับ
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
3: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลียงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
4: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919-2245

นายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ย่าสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังเหรอย่ารวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีเหรอที่ห่อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะ
1: ก็ขวดสีเหลืองทองได้ย่ายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วกะบ่มีกล่องนอกจากสิซื้อเป็นโลจังได้กล่องได้ย่ายเด
0: ้อราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์097 9192245ทวนซ้ำ097 919 2245
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาทนี่ล่ะย่ายสิได้ไปจวด

0: ื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
1: ผู้อ่อนเขียนอูอนุทิเกตโมโหวันน้องพวงตำบลทุ่งชมพูอำเภอพงเลียงเจ็บที่ปวดหัวเข่าปวดแล้วนั่งกับม้าหาเอวหาหัวจังหลังนั้นเพ่งไม่ได้เลยมันเป็นยางไปไม่ได้กันนั่งอยู่ก็มองคนเดียวนั่งกระเพียบไม่ได้เลยแล้วบาดก็นอนไปนอนไม่ได้เลยนอนเพ่งไม่ได้หรือมานอนมาง่ายไว้เลยไปหาหมอเขาจะว่าหัวเข่าว่าคอเสียมบาดนี่เอวเขาว่าหรือกระดูกทับเส้นว่ายังถี่แม่อันว่า15หายอยู่ของบ่พาบ่กะเขาว่า50 50พวางสิได้บ่ลึกได้บ่ยอมหรือพาคือมื้อนี้ทุกอย่างแล้วบ่ใครเลยเอายาอันเอายาเส้นยาแดงแล้วกินไว้ครบขวดคือบ่ซ้อมนี่6มื้อติหึตั้งอีกเมื่อไหร่แม่อยู่เด้น้ําก็เจ็บปวดขึ้นเอ้ามันคือปวดนี่สิเนาะกูสิกินได้เนาะบั่นเอาไว้ยังก็สิตัดตัดขึ้นไปกินวางสิมือที่แรกเจ็บมือตอนที่เจ็บทั้งซี่มือที่สองเจ็บน้อยน้อยมือที่สามมือที่สี่เศร้าด้วยบั่นย่างขึ้นบาดกลางบ้านถึงกระไดย่างขึ้นที่ไหนบาดบ้านถึงกระไดนอนลงได้ขอเข้ากับใครมีเหี้ยนมีเหี้ยนเข้ากับแซ่ดก็หรอดีใจตัว
0: น้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

งเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัชสรคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัชสรมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัชสรคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัชสรสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพัชสรก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพัชสรขายอยู่

ดูเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์หน้ามังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพื่อนของต้องดีแท้ล่ะสั้นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั้นอยู่บ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัดสอนไปส่งหน้ามังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นหน้ามังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านมั้ยค่ะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพิ่นว่าขายดีบ่หน้ามังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักซั่นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวประสงค์ก็เงิดล่ะเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะท่านผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค้าเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัดสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัดสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวประสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวประสอนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวประสอนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวประสอนก็เงิดล่ะเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวประสอนก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวประสอนก็มักตรงนี้ล่ะสาวประสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายเพราะบางเทื่อนะสาวประสอนไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิค่ะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาแฟสาวประสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวประสอนนะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกโตมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อๆแม่ๆเนาะมื้อนี้สาวพัดสอนก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัดสอนเนี่ยได้เอาน้ํามังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อๆแม่ๆนะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เฮาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัดสอนก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อนึงเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัดสอนก็ยังขายอยู่ปกติล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังนี่ล่ะค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีก100นึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ำมังคุดเนี่ยล่ะค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวประสงค์ก็เลยอยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะบ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อๆแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวประสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพิ่นจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพิ่นมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวประสอนอยากให้พ่อๆแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเปิ้นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นเสีย
แต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวสอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินหลายๆยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจได้เพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าล่ะก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวพัสสรบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวพัสสรใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวพัสสรก็เว้าคําเก่าร้องเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: ยายน่ะสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังล่ะยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีเหรอที่ห่อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไหนล่ะล่ะ
1: ก็ขวดสีเหลืองทองเด้อยายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กองเด้อยายเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาทนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมัว

0: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
1: ฮัลโหล
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับพ่อผมดื่มมันไหมนะครับ
1: ครับ
2: พ่อดื่มแสนสุวรรณมาก่อนมันบ
1: ่ดื่มเพิ่งดื่มไปสี่ขวดเด
2: ้อดื่มไปสี่ขวดเนาะ
1: ครับ
2: พ่อซื้อยังก่อนครับ
1: ซื้อสนั่นตีชัยรำ
2: ที่อยู่ล่ะครับพ่อ
1: 98หมู่1โคกสะอาดอำเภอลำไยมาศ
2: จังหวัดบุรีรัมย์เนาะ
1: ครับ
2: ครับสั่งแสนสุวรรณจากนมอนามัยนี่แหละไปดื่มลองเบิ่งเหมือนบ่
1: เออ
2: ครับ
1: ซื้อมาดื่มลองเบิ่งทดสอบเบิ่งได้ทีแรก
2: ครับผมซื้อเนาะซื้ออยู่ร้านนั้น3แยกมันบ่พ่อ
1: เออสามแยกไอ้บันจตุนนี่แหละโทรไปถามไอ้นุ่มไอ้แล้วว่าอยู่สามแยกกิตุนนี่ก็เลยไปซื้อ
2: ครับผมครับอายุเท่าไหร่ล่ะครับพ่อ
1: 66ปี
2: 66ปีมีปัญหาสุขภาพเรื่องอย่างก็ครับ
1: กระดูกทับเส้นประสาทขาม
2: ีอาการยังไงกระดูกทับเส้นเนี่ย
1: มันซ้าจากเชียงบันเตียวลงไปหาตีนบนหาเท้าบน
2: อ
1: ่ะตาน้ำขาลงไปถ้าว่าขังจากไฟดื้อขึ้นมาให้ทอนหัวนี่แข็งแรงอยู่ขังล่างลงไปแล้วมันใส่แข็งบ่ได้มันแค่เอาไปประคองเดินประคองยังไปซื้อนี่
2: เป็น
1: งานบ่ได้อยู่ 2-3 ปีพุ่นแหละแต่เฮ็ดเรียกบ่ได้เพิ่งมาเฮ็ดได้ 2-3 มื้อนี
2: ่แต่ก่อนแต่ก่อนเบิ่งจะดูแลเจ้าของแบบใดแต่ก่อนนี
1: ่ก็กินยาทั่วๆไปหาหมอแผนปัจจุบันแน่ยาแผนโบราณแน่ไปทั้งสั้นเลย
2: กินมันมดทุกอย่างแล้วมันบ
1: ่กินมดทุกอย่างเลยกินมหาเบิ้งหมดเลย
2: อาการมันกับทรงๆติหรือจังใด
1: ก็อยู่คือเก่าบัดนี้ไปหาหมอแผนปัจจุบันก็กินกันหนาบวมหนาไข
2: ้อ๋อให้ยา
1: ก็เลย
2: ให้ยาจนหนาไข้พุ่นติ
1: ว้าหนาตึงหนาบวมตาตุบตาปูพุ่นแล้ว
2: เป็นคลินิกหรือว่าเป็นโรงพยาบาล
1: เป็นคลินิกโรงพยาบาลกับไป
2: อ๋อแสดงว่าใส่เสียร้อยน้ำ
1: เขาให้มากับยาตัวเดียวกันก็โรงพยาบาลไอ้หมอกับเป็นหมอโรงพยาบาลด้วยกันลองคิดนี้ก็ได
2: ้ครับผมกะพอทุเลาไป
1: เศร้ากินเลยไปพอเศร้ากินเลยยาไปคลินิกกับยาโรงพยาบาล
2: มาเพิง
1: ยาสมุนไพรน้ำเป็นคันกับว่าอยาก
2: ข้าเจ้าว่าในดีก็ไปเมื่อละที
1: ใช่ไปเมื่อกินรถกับแต่ว่ากับไข้ของเขาอยู่แต่ว่าหังมันบอดเบาบอดของไอ้แต่ว่ากับพ่อไปได้มาได้พ่อย่างได้ไปได
2: ้กับลดความทรมานลงจังหน่อยไปได้มาได้จังหน่อย
1: นอนบ่ปวด
2: ทุกช่วงที่เป็นหนักสุดเนี่ยมันมีอาการสำไหนพ
1: ่อไงย่างไปของยารองเท้ารุดตีนมู่เมียคนแล้ว
2: ป้าปนั่นตี
1: จังมันรุดไปย่างไหนแล้วรองเท้าของยาจะว่าต้องยาเด็ดน้ำหารองเท้าเนาะก็ว่าลงขี่คนเนี่ยถอดขาก็ขึ้นหรือคนแขกตุ่มตะตุ่มเนี่ยถอดขาก็ขึ้นมือขาก็ขึ้นเลย
2: ไปหาปลาวะได้ตัวนี
1: ้บ่แล้ว
2: ไปสาปลาวะได้ตัวนี
1: ้ไปสาปลาวะลงขี่คนบ่ได้ละอีกลมดึงก็ขึ้นเลยแต่ขานอนละ
2: โอ้ปันนั่นดิพ่อ
1: ปันนั่นแล้วเพราะว่าเล่นเนี่ยแหละนะว่าควบคุมได้แล้ว
2: พ่อมีอาชีพเป็นหยัง
1: เห็ดนายเห็ดนายเห็ดปลาอ้อยนี่แล้ว
2: โอ้บ่ได้ยกหยังทิ้งเที่ยวตัวนี้ก็สั่นนี่
1: ปีนี้ยังว่าไปฉีดยาไว้ก็ว่าได้ตกลมภาพเปล่มมีมุกมีม้วนโอ้ยฉีดยาแค่12ลิตรนึงน่ะนะลมติดลมมีมุกมีม้วนพอฟังดวนเติบแล้วได้ในฟังในโทรศัพท์นอนอยู่หน้านี
2: ่
1: ฟังเพลงในโทรศัพท์ฟังคือว่าส่งคืนเนาะแบบนี้ลองวงกันหน้าว่าเห็นสัมผัสใกล้พูดจะเข้าประสบการณ์มาแน่กับฟังไปฟังมาเอาลองวงกันหน้ามันที่หาย
2: ครับผม
1: ก็เลยจะซื้อมาซื้อขวด
2: ครับผม
1: ถามมือนั่นละมือโทรไปย่ำคืนว่าอยู่บ้านจะตุ้นนี่อยู่ก็เลยไปซื้อ
2: ครับผมบ้านนี้กินแล้วเป็นยังไงพ่อมันใครแต่จอกแรกเลยหรือว่ามันมีอาการกระทุ่งปะ
1: จอกแรกมีอาการกระทุ่งวะของพ่อ
2: ปวดตึงเก้าตี
1: ปวดปวดตามกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อสั้นคือยังไงไอ้นุ่ม
2: คือคน
1: ทำไมเป็นเห็นกุ๊บถือเกียร์บ
2: ่อ๋อดิ
1: เจ้ามันเป็นลักษณะน้ำกล้ามเนื้อกระตุ้งก็เลยยิ่งกันแบบนี้ลงไป
2: มันตกใจเ
1: จ้าเห็นพอนุ่มว่ามันที่กระทุ้งก็เลยว่าตกใจนะก็เ ็ตกใจมันสิเป็นยังไงกันเป็นเมืองเกิดมาที่หลอมันยังให้เข้าตัวได้กับวางสินะเป็นสองสามมือหลังจากนั้นก็ค่อยดีขึ้นมาดีขึ้นมาเบาขึ้นมาแต่ว่าพอว่าได้กินบดตั้งสี่ขวดได้ให้แม่แม่กินน้ำ
2: แล้วเป็นอย่างแล้วเป็นอย่าง
1: เราปวดหัวเขา
2: แล้วดีขึ้นบ่บัดนี
1: ่เราว่าหัวเขากับว่าท่านหายหรอกแต่ว่าตาเราว่าตาดีก็เก่า
2: ตาแจ้งก็เก่ามันบ
1: ่ตาแจ้งก็เก่าของพ่อนี่รู้สึกว่าอาการที่ดีขึ้นหลายกว่าเก่าหลายเติมจนพ่ออันเอารถไถนาเดินตามโบราณเฮานั่นแต่ไถมงปูพักได้เนี่ย
2: เอา
1: คิดว่าสํานึกกับพ่อ
2: มันยกบนหม่อนอันรถไถเดินตามนี่ยกบ่แม่นธรรมดาเด
1: ้วาย
2: บิดซ้ายบิดขวายกหน้ายกหลังอยู่ดิน่ะ
1: แต่คุณลุงก็ยังไถงอนมันลังเดีย
2: ไปยกได้บ่เจ็บเลยติ
1: ก็มีอาการยกก็เจ็บอยู่ตอนเช้าเราเนี่ยแต่ว่าตอนเฮ็ดอยู่กับพ่อเฮ็ดได
2: ้
1: เมื่อนี้ก็มาขาดอีก2รอบบุญขาดหน้าไอ้ขาดมงที่ปูพักทุกนี้นี
2: ่บ่เป็นถึงเงินเท่าไหร่ฮะ
1: เอาพ่อกันยังว่าเอามันจะดีของไอ้นุ่มอนามัยว่ายุ่งเละนี่วะ
2: อย่างอื่นมันดีนั่นบ่พ่ออย่างอื่นน้ำดีนั่นบ่
1: อ๋อมันก็ถ้าไปเห็นมันก็คืดอยู่นั่นล่ะคือพ่อก็นอนอยู่บ้าน
2: เจ
1: อดูพ่อไปนอนอยู่บ้านพอนอนอยู่นะผู้เดียวนอนตกโยป่าแม่
2: ส่งสิเตปิบดังขึ้นพุ่นล่ะติ
1: ตางดนแล้ว
2: โอ้
1: ตัวว่าบิดสอดพุ่นอ่ะ
2: กินแค่นี้นึงเนาะบ่กี่ขวดนี่เนาะ
1: ก็จังว่ายังว่ายังงึดอยู่ว่าเอ้าก็เปลี่ยนไปได้แต่ว่าความรู้สึกมันน้อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะมันบ่ค่อยเร็วเด
2: ้มันค่อยๆเป็นค่อยไป
1: ค่อยๆซึมๆเป็นจังได๋ล่ะคือยังบางเทื่อก็คือสิมีแห้งๆขึ้นบางเทื่อก็คือยังทรงๆแต่ว่าเอวนี่หมองมันปวดทีแรกนี่รู้สึกว่าสิดีขึ้นหลายกว่า3-4 เดือนที่ผ่านมาอยู
2: ่กินต่อเนื่องได้เด้อพ่อบ่เป็นหยังกินยาวนานก็ไม่มีผลครับมีแต่สิเฮ็ดให้เฮามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นปัญหาสุขภาพดีขึ้นโดยรวมครับแต่ว่าส่งสิตางค่อยกลับมากินใหม่ก็ได้แล้วแต่สภาพเฮาแล้วแต่กําลังทรัพย์ของเฮานะครับแต่ถ้ากินประจําเนี่ยมันจะแข็งแรงแบบยาวนานขึ้นครับ
1: กําลังทรัพย์ก็บ่ดีปานใดล่ะแต่ว่าหั่นคือคอยหามากินคันมันบ่ตายเฮาก็สิหาได้อยู่แม่นบ่
2: แม่นครับแม่น
1: ครับ
2: แม่นครับ
1: ก็ต้องบำรุงตัวรักษาตัวอย่าขอให้มันแข็งแรงไว้ก่อน
2: ครับแม่นครับกินแม่ของพ่อกินอีหลีนี่สิประมาณจัก2ขวดเท่านั้นนี
1: ่ประมาณนี่ล่ะประมาณ2ขวดกวนๆหน่อยเออก็ย่างพอไปพอได้ขับรถนี่ตู้แตกได้เบิดล่ะเด้อ
2: เอาระยะเวลาก็บ่หลายมื้อเด้ล่ะเนาะ
1: บ่ขวดนึงก็กินได้จักกี่มื้อมันเนาะ
2: 4มื้อ4มื
1: ้อดึกลงแต่ละจอกเต็มๆหมดอ่ะ
2: 4มื้อครับ
1: เดี๋ยวเบิดมื้อเช้านี่ของพ่อ
2: ประมาณอาทิตย์เดียวประมาณอาทิตย์เดียวป้าด
1: อาทิตย์เดียวนี่แหละ
2: ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆการันตีได้ว่าหน้ามังคุดที่เฮากินขึ้นหน้ามังคุดแสนสุวรรณแม่นบ่ครับพ่อ
1: แม่น
2: ผิวพันธุ์ต่างบ่ผิวพันธ
1: ุ์เอ้ามันติดเก่าหลายอยู่ตัวสีน้ำผิวเนื้อผิวหนังก็รู้สึกว่าจะเกี่ยงขึ้นกว่าเก่าอยู
2: ่ต้องมีเลือดฝาดขึ้นเด้
1: ใช
2: ่
1: มีเลือดฝาดนี
2: ่การันตีได้
1: เนาะ
2: อ๋อครับผมครับผมคุ้มค่าบ่พ่อ
1: คุ้มคุ้มคุ้มคุ้มเหลือหลายคุ้มเลยล่ะ
2: ครับครับขอบคุณหลายๆด้วยพ่อเด้อ
1: ครับเดี๋ยวอีกสักสองมือพอดีโทรไปบอกไม่ว่าจะส่งไม่มือใด
2: ได้ครับได้ครับได้ครับยินดีครับขอบคุณนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
4: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อน

0: มีวางจำหน่ายที่ร้าน F Mark หรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
1: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919-2245

แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดนำน้ำแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
1: เมื่อวันนี้บ้านโน้นสังเย็ดที่ผาครับโอ้ยว่ามันท่านใจร้ายเกือบเด้อพ่อเป็นนั่นป้าออกค้อนนั่นแน่นท้องขึ้นมานี่ก็ปวดแอวหลายๆปวดขาจำเนี่ยย่ามาเศร้าลุกขึ้นเบาวางวางเลยไหมสองสามมือหรอกดไหลย้อนแล้วครับบ่มีเลยมื้อนี้บ่มีเอียบ่มีนี่ออกเลยมื้อนี้ธรรมดามันออกค้อนมามันสิน้ําไหลมันสิพุ่งเอียออกเลยเฮากินน้ําลงไปมันเป็นนี่มื้อนึงมันสิออกค้อน3เที่ย4เที่ยมื้อนี้บ่มีหยังจักเที่ยเลยมื้อนี้ย่าอยู่เฮียนผมนั่นจนว่าโอ้คือดีแท้ว่าซั่นบ่ออกค้อนว่านี่แม้ว่าซั่นโอ้เห็นความแตกต่างเลยอันย่ามื้อเช้าลุกขึ้นนี่มันสิเบาเว้งๆๆไปเลยบ่มีว่านเมื่อยบ่มีว่านนี่ลุกก็ง่ายเวลาย่างไปนี่อันหัวเข่านี่ก็แก๊บก็แก๊บก็แก๊บโดดแต่ว่าโตมันปวดแห้งนี่มันปวดแอวกับไอ้ขาจำเนี่ยมองกระดันขาไข้นี่ล่ะปวดมันก็รู้สึกคล้ายๆออกไงบ่ปวดกินง่ายรสหวานก็กล่อมดีผู้ใดเป็นคือผมนี่คือพอวันนี้ให้ชื่อน้ำมังคุดแซนสุวรรณนี่เด้อเจ็บแข้งปวดขาคือพอวันนี้ชื่อมากินโลดคิดว่าพ่ออยู่ไปได้โดนยุ่นแล้วกันกินยังซื้อมือนี่เป็นยังซื้อมือ

0: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้อย่างแน่นอน
1: อยู่ที่บรรยากาศนี้นะคะอีกหนึ่งเพลงกับเพลงที่ชื่อคอยเธอที่โตเกียวเสียงจากคุณชูศรีทองแย้มค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าท่านมีอาการดังต่อไปนี้อย่าได้นิ่งนอนใจอย่าได้ชะล่าใจมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนให้เราได้รู้ว่าคุณมีอาการของโรคหัวใจก็ได้อาการเหนื่อยง่ายเวลาออกกำลังกายหรือเดินเร็วๆหายใจเข้าได้ลำบากอาจจะเป็นตลอดเวลาหรือเป็นขณะออกกำลังกายก็ได้หรืออาจจะเป็นช่วงของการใช้แรงมากหรือเป็นเฉพาะในเวลากลางคืนอาการแบบนี้อย่าได้นิ่งนอนใจนะคะวันนี้สาระสุขภาพเรามีเรื่องของโรคหัวใจรายละเอียดต่างๆมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้ฟังกันติดตามกับเราในช่วงนี้จากหนุ่มอนามัยค่ะ
2: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหา

0: สกัด
1: โรคหัวใจโรคหัวใจหมายถึงโรคต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจโดยโรคหัวใจสามารถแบ่งย่อยได้เป็นหลายกลุ่มโรคเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคกล้ามเนื้อหัวใจโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคลิ้นหัวใจโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดและโรคติดเชื้อบริเวณหัวใจจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขในช่วงปีพ.ศ. 2555ถึง2558อัตราผู้ป่วยโรคหัวใจในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปีพ.ศ. 2557มีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดจำนวน 58,681 คนหรือโดยเฉลี่ยถึงชั่วโมงละ7คนและยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้สาเหตุของโรคหัวใจโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจนั้นมักเกิดจากปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่สามารถป้องกันได้เช่นการสูบบุหรี่การรับประทานอาหารบางประเภทเช่นอาหารไขมันสูงอาหารหวานและอาหารเค็มที่ควรหลีกเลี่ยงนอกจากนี้ยังควรควบคุมน้ำหนักรวมถึงมันตรวจสุขภาพวัดระดับความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำอาการของโรคหัวใจความผิดปกติที่เกิดขึ้นในส่วนของหัวใจที่ต่างกันทำให้โรคหัวใจมีอาการต่างกันไปในแต่ละชนิดโรคหลอดเลือดหัวใจมักส่งผลให้มีอาการเจ็บหรือแน่นหน้าอกร้าวไปตามกรามแขนลำคอท้องหรือบริเวณหลังและบางครั้งอาจมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีแรงหรือหมดสติได้โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะมีอาการผิดปกติของจังหวะการเต้นของหัวใจอาจเต้นเร็วผิดปกติช้าผิดปกติหรือเต้นไม่สม่ำเสมอทำให้รู้สึกใจสั่นแต่บางครั้งอาจแสดงอาการเหนื่อยง่ายแน่นหน้าอกเวียนศีรษะหรือคล้ายจะเป็นลมได้เช่นกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจผู้ป่วยที่มาพบแพทย์มักมีอาการเหนื่อยง่ายหายใจไม่อิ่มและมีอาการมากขึ้นเมื่อต้องออกแรงหนักๆส่วนโรคกล้ามเนื้อหัวใจที่รุนแรงมากขึ้นจะทำให้มีอาการเหนื่อยแม้ขณะนั่งอยู่เฉยๆมีอาการบวมตามแขนขาหนังตาร่วมกับอาการอ่อนเพลียนอนราบไม่ได้และตื่นขึ้นมาไอในเวลากลางคืนโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดเป็นโรคที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อทารกอยู่ในครรภ์มารดาโดยอาจแสดงอาการทันทีเมื่อแรกคลอดหรือแสดงอาการมากขึ้นในภายหลังโรคลิ้นหัวใจอาการของโรคขึ้นอยู่กับความผิดปกติของลิ้นหัวใจที่เกิดขึ้นในกลุ่มที่มีความผิดปกติเพียงเล็กน้อยอาจไม่แสดงอาการใดๆหรืออาจได้ยินเสียงผิดปกติจากการตรวจร่างกายเท่านั้นแต่หากมีความผิดปกติของลิ้นหัวใจมากก็จะมีอาการเหนื่อยง่ายและเกิดภาวะหัวใจวายหรือน้ำท่วมปอดได้โรคติดเชื้อบริเวณหัวใจอาการที่แสดงถึงโรคนี้ได้แก่มีไข้โดยมักจะเป็นไข้เรื้อรังอ่อนเพลียเหนื่อยล้าหัวใจเต้นผิดปกติหายใจหอบเหนื่อยไอเรื้อรังแห้งๆขาหรือช่องท้องบวมรวมถึงมีผื่นหรือจุดขึ้นตามผิวหนังสาเหตุของโรคหัวใจแต่ละชนิดมีที่มาต่างกันโรคหลอดเลือดหัวใจสาเหตุส่วนมากเกิดจากไขมันหรือแคลเซียมที่สะสมมากขึ้นเรื่อยๆในหลอดเลือดจนขัดขวางทางเดินเลือดทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังมักมีสาเหตุมาจากปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วยเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในหลอดเลือดสูงน้ำหนักเกินและสูบบุหรี่โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยบางรายที่เดิมมีความผิดปกติของหัวใจอยู่แล้วหรือเกิดกับคนทั่วไปที่มีหัวใจปกติก็ได้ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการถูกไฟฟ้าช็อตการใช้สารเสพติดยาอาหารเสริมบางชนิดรวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคาเฟอีนนอกจากนี้อาจเป็นความเสี่ยงจากอาการเจ็บป่วยโรคหัวใจอื่นๆเช่นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดโรคหลอดเลือดหัวใจโรคลิ้นหัวใจหรือโรคอื่นๆเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคกล้ามเนื้อหัวใจมีสาเหตุต่างกันไปตามความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อหัวใจโรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมอาจเกิดจากการไหลเวียนของเลือดสู่หัวใจน้อยลงก การได้รับยาหรือสารพิษบางชนิดการติดเชื้อและพันธุกรรมส่วนโรคกล้ามเนื้อหัวใจหนามักเป็นผลจากพันธุกรรมและอายุที่มากขึ้นและโรคกล้ามเนื้อหัวใจถูกบีบรัดที่กล้ามเนื้อหัวใจแข็งและยืดหยุ่นน้อยลงอาจเป็นผลมาจากโรคอื่นเช่นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันผิดปกติภาวะธาตุเหล็กมากเกินหรือการรักษามะเร็งด้วยเคมีบำบัดรังสีบำบัดโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอาจเป็นภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ของมารดาที่ทำให้ทารกคลอดก่อนกำหนดการใช้ยาหรือสารเสพติดบางชนิดขณะตั้งครรภ์การติดเชื้อของมารดาระหว่างตั้งครรภ์รวมทั้งอาจเกิดจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรมก็ได้โรคลิ้นหัวใจสามารถเกิดขึ้นได้ในผู้ที่มีลิ้นหัวใจผิดปกติหรือทำงานบกพร่องมาแต่กำเนิดหรือเป็นโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคอื่นๆเช่นไข้รูมาติกเยื่อบุหัวใจอักเสบหรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันผิดปกติโรคติดเชื้อบริเวณหัวใจเกิดขึ้นได้จากการติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียหรือปรสิตรวมทั้งการทำหัตถการทางการแพทย์การใช้สารเสพติดและมีการเหนี่ยวนำให้เกิดการติดเชื้อที่บริเวณหัวใจตามมาการรักษาโรคหัวใจจะรักษาตามสาเหตุที่ตรวจพบและรักษาตามอาการที่ผู้ป่วยเป็นในขณะนั้นเช่นการทำหัตถการสวนหัวใจการผ่าตัดหัวใจร่วมกับการใช้ยารักษารวมถึงการให้คำแนะนำในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นเบาหวานไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงการสูบบุหรี่ความเครียดและเพิ่มการออกกำลังกายการปรับพฤติกรรมการบริโภคโดยแนะนำให้ลดอาหารเค็มอาหารหวานและอาหารที่มีไขมันสูงภาวะแทรกซ้อนของโรคหัวใจโรคหัวใจชนิดต่างๆอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่แตกต่างกันภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยที่สุดคือหัวใจล้มเหลวเกิดขึ้นได้จากโรคหัวใจทุกชนิดส่วนภาวะแทรกซ้อนอื่นๆอาจขึ้นอยู่กับโรคหัวใจที่ผู้ป่วยเป็นด้วยเช่นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันส่วนกลุ่มโรคหลอดเลือดหัวใจอาจตามมาด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโรคหลอดเลือดในสมองขาดเลือดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบและโรคหลอดเลือดแดงโป่งพองซึ่งภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้สามารถนำไปสู่การเสียชีวิตได้อย่างฉับพลันได้การป้องกันโรคหัวใจทำได้โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและหมั่นตรวจร่างกายเพื่อควบคุมระดับความดันและไขมันในเลือดเป็นประจำการรับประทานอาหารและออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญควรเน้นผักผลไม้ธัญพืชลดปริมาณไขมันโซเดียมหรือเกลือและน้ำตาลให้น้อยลงมันออกกำลังกายควบคุมน้ำหนักหยุดสูบบุหรี่นอกจากนี้ความเศร้าและความเครียดก็อาจเป็นปัจจัยการเกิดโรคหัวใจได้จึงควรพยายามผ่อนคลายให้มากรวมทั้งรักษาสุขอนามัยให้ถูกต้องอยู่เสมอเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อบริเวณหัวใจ
0: สุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
3: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
1: พอกินแซนสุวรรณเข้าไปนี่ต่างเลยติพ่อ
4: ต่างเลยแล้วก็เข้มก็กันนี่ก็กันไปอีกแล้วก็ดีว่าว่ามันพ่อว่านี่เด้อนี่ว่ามันโอ้ยว่ามันท่านใจหลายเติบเด้อพ่อเป็นนั่นมาออกค่อนนั่นแน่นท้องขึ้นมานี่ก็ปวดแอวหลายๆปวดขาจ้ำเนี่ยยังมาเศร้าลุกขึ้นเบาวางวางเลยไหมสองสามมือหรอกดไหลย้อนแล้วครับบ่มีเลยมื้อนี้บ่มีเอียบ่มีนี่ออกเลยมื้อนี้ธรรมดามันออกค่อนมามันสิน้ำลายมันสิพุ่งเอียออกเลยเฮากินน้ำลงไปมันเป็นนี่มื้อนึงมันสิออกค่อน3เที่ย4เที่ยมื้อนี้บ่มีหยังจักเที่ยเลยมื้อนี้กินเที่ยละครึ่งจอกแล้วย่าอยู่เฮียนผมมันจนว่าโอ้คือดีแท้ว่าซั่นบ่ออกค่อนว่านี่แม้ว่าซั่น
1: ปกติกินน้ำมังคุดทั่วไปนี่ก็คือกินเต็มจอกหรือว่ากินเครื่องจอกครับ
4: กินเต็มอันนี้กินเครื่องเทละเครื่องทรงมาให้ผมก็ฮอดวันเสาร์ผมก็เริ่มกินย่ำแมลงวันเสาร์หลุดเป็นขวดนะครับย่ำอยู่เครื่องขวดละเดียวนี่โอ้เห็นความแตกต่างเลยเห็นย่ำมาเศร้าลุกขึ้นมันจิบเบาเวิ้งว่างเวิ้งว่างไปเลยบ่มีว่านเมื่อยบ่มีว่านนี
1: ่
4: ลุกก็ไงเวลาย่างไปอันหัวเข่านี่ก็แก๊บปับแก๊บปับแก๊บปวดแต่ว่าตัวมันปวดแห้งนี่มันปวดแอวกับไอ้ขาจำเนี่ยมองกระดันขาไข้นี่แหละปวดจนว่ากินยาหมอให้มากกินมื้อละ3เที่ยงแล้วยา
1: แก้ปวด
4: ไข้เส้นเพิ่นให้มาย
1: าไข้เส้นยาแก้ปวดนี่ติ
4: มันก็รู้สึกไข้ๆออกไงบ่ปวดกินเที่ยเดียวแม่มื้อนี้มั้ย
1: ได้กินเที่ยเดียวปกตินี่ต้องก
4: ินยาแก้ปวด
1: ปกติต้องกินมื้อละ3เที่ยพุ่นละติ
4: มื้อนี้กินเที่ยเดียวแต่ย่ำมื้อเช้ากับบ่รู้สึกว่าบ่ปวดแห้งแม่นก็บ่กินแล้ว
1: รสชาติได้พ่อเป็นไดแซ่บบ
4: ่โอ้ยแซ่บกินง่ายรสหวานคมกล่อมดี
1: บ่จัดคอมันบ
4: ่บ่
1: ครับผม
4: พอดีกับบ้านอยู่ใกล้ๆบ้านแล้วเนาะส่งมานี่ว่าสนุกพ่อว่า
1: พ่อตาอายุเท่าใดแล้วนี่ครับพ่อตาวันนี้ครับ
4: 75ครับ
1: คันเป็นแค่ยังซุมื้อนี่มันสิอยู่ได้ไปได้อีกโดนบ่พ่อ
4: ฮะโอ้ยคิดว่าพ่อยู่ไปได้โดนยุ่นแล้วกันกินยังซื้อมือนี่เป็นยังซื้อมือนี
1: ่กินครั้งละ15
4: ซีเนาะแต่ว่าพ่อเต้าอ่อนนี่เด้อแต่ว่าหมอบ่ให้บายรถไถนี่ละปีที่2หมอเที่ยวออกมาหน้ามาจบยันเอารถไถไปไถ
1: รถไถนะน่ะนะ
4: ครับ
1: รถไถเดินตาม
4: 40กว่าปีเนี่ยอันรถไถเนี่ยผมสิย่างนําตลอดเลยนี่กับปีที่2เพิ่นบ่ให้ยางเพิ่นออกมาหน้าตลอด
1: รถไถเดินตามนี่แม่นบ่ครับ
4: ครับ
1: ผู้ใด
4: งัวพ่อก็ลดลงแต่ก่อนนี่งัวพ่อ2ปีขึ้นหลังงัว20ตัว30ตัวเนาะ
1: ครับผม
4: ผมลดลงมาคอยลดลงมายันมันขึ้นหลายหน้าคันที่เศร้าเที่ยเดียว
1: ครับผม
4: ยังอยู่ตัวเดียววันนี
1: ่อ๋อเอ้าสิแนะนำมันผู้ที่มีปัญหาสุขภาพคือพ่อเนี่ยอยากสิแนะนำเพิ่นบ่ครับไปบอกต่อเพิ่นบ่คันมีคัน
4: ครับผู้ใดเป็นคือผมนี่คือพ่อวันนี่ให้ซื้อน้ำมังคุดแซนสวรรค์นี่เด้อเก็บแกงปวดขาคือพ่อวันนี่ซื้อมากินโลด

0: ว่าคักใจก็โทรมาหาผมก็ได้ครับผมรับตลอดเวลา
1: เบอร์โทรใดพ่อบอกให้เพิ่นรู้จักนะครับ
0: เบอร์โทรครับอยู่บ้านโน่นสังแล้วก็098 01 99 133
1: 098 01 99 133เนาะ
0: ครับผม
1: ผู้ใดอยากสอบถามเกี่ยวกับการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบ
0: ขอต่อผมสิรับตลอดครับ
1: ครับผมขอบคุณหลายๆด้วยพ่อเด้อที่แจ้งผลการดื่มครับ
0: ครับผม
1: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ครับ
2: น้ำมังคุดแซนสวรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5 ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
3: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ลาวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554 07 111ทวนซ้ำ554 07 111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
4: สาวพัดสอนเบอร์097 919 2245ทวนซ้ำ097 919

แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้

0: ุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีจี่ห่อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น่ามังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน่ามังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะ
1: กระขวดสีเหลืองทองเด้อย่ายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วกะบ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กองเด้อย่ายเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาทนี่ล่ะย่ายสิได้ไปจวดน้ำมัว

0: ื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
1: คือวัดไซเกิดดีครับบ้านน้องปอบ้านเลขที่33หมู่ที่6ตำบลอ่างทองอำเภอสับตะแกจังหวัดประจวบเพราะว่าพอมาอยู่ที่อยู่แล้วน้ำมังคุดแสนสุวรรณมีบ่กะรู้สึกดีเรื่อยๆละสายตาบ้าบึงสีมันเป็นฝ้าฟางเนี่ยจากหน่อยแต่ว่าพอมากี่เดียวมันกับชัดขึ้นกว่าเก่าดีขึ้นกว่าเก่าจากมือที่เคยซามือที่เคยบิดกับมีอาการแล้วดีแบบมันบ่ซามันบ่นั่นมันบ่หนีบมันบ่งอมันเปลี่ยนแปลงจังว่าขึ้นมาปุ๊บมันติดจังมือมันติดจังเลยเนี่ยพอมันจังปุ๊บมันคล้ายๆแบบว่าคือเราเมื่อบิดเราคือเป็นแค่ฟางผิวบิดก็บิดกับมีความรู้สึกอันนี้ก็มันเกิดเป็นว่าโดนนั่นแหละแต่ว่ากันทีนี้บอกไปแล้วขึ้นต้นไม้เนี่ยเนาะพอขึ้นต้นไม้เนี่ยขึ้นได้จากสารเม็ดซีเม็ดขาสั้นและเดี๋ยวนี้ขึ้นได้ขาบอสั้นแล้วว่าเข้าเนี่ยมีปัญหาจ้ะรู้สึกว่าบ่มีแล้วเคยกินน้ำมังคุดมาหลายยี่ห้อแล้วล่ะแต่ว่าอันนี้มันเข้มข้นกินน้ำมังคุดแสนสวนไปเบิดสองขวดครับพี่น้องก็คือว่ามีปัญหาสุขภาพร่างกายเยอะครับผมอยากเห็นในน้ำร่องเบิ้งกินน้ำมังคุดแสนสุวรรณ
0: น้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผล

ลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

ดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัดสอนคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัดสอนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัดสอนคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัดสอนสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพัดสอนก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพัดสอนขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะเส้นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั้นอยู่บ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัดสอนไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั้นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค้าเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัดสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัดสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอ

0: กาศเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวประสวนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวประสวนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวประสวนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวประสวนก็งึดล่ะเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวประสวนก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแมะสาวประสวนก็มักตรงนี้ล่ะสาวประสวนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายพอบางเทื่อนะสาวประสวนไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิค่ะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาฟงกาแฟสาวประสวนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวประสวนนะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกโตมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อแม่เนาะมื้อนี้สาวพระสอนก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพระสอนเนี่ยได้เอาน้ํามังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อแม่ๆนะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เฮาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพระสอนก็เลยเอามาบอกก้าวเอามาบอกเราให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อหนึ่งเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวประสอนก็ยังขายอยู่ปกติละค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังเลยล่ะค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีกร้อยนึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ำมังคุดเนี่ยละกะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวประสงค์ก็เลยอยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะบ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวประสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพื่อนจัดโปรอยู่นะคะขวดหนึ่งเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพื่อนมีโปรเป็นแถมสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวประสอนอยากให้พ่อๆแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นเสียแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวประสอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินหลายยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจได้เพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าละก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวพัสสรบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวพัสสรใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวพัสสรก็เว้าคำเก่าลองเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: สงสัย
2: ยังเหรอย่ายรวย
1: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลียี่ห้อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
2: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแสนสุวรรณนั่นเด
1: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแสนสุวรรณเป็นจังใดล่ะ
2: ถ้าขวดสีเหลืองทองเด้อย่ายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแสนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังในกองเด้อย่ายเด้อ
1: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
2: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
0: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0972 0919922245ทวนซ้ำ0979192245
1: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
2: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
1: บาทนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมัว

0: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแสนสุวรรณถึงได้ยังครับผม
2: ผมมาแล้วเหรอ
1: ยังไม่ถึงใช่ไหมครับน่าจะเป็นวันจันทร์นะครับ
2: ไม่เป็นไรครับเพราะตอนนี้ผมกำลังตกเบ็ด
1: ตกเบ็ดอยู่ไหนครับเนี่ย
2: อยู่อ่างเก็บน้ำไว้เลี้ยงไง
1: ครับผมก่อนหน้านั้นได้ดื่มแล้วใช่ไหมครับแสนสุวรรณ
2: ดื่มมาแล้ว2ขวดครับก็ใช้ได้ถึงสั่งต่อ
1: มีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรหรือครับ
2: โอ้ทีแรกมันเป็นท้องคล้ายๆกดไหลย้อนหรืออะไรนะแต่ก็รู้สึกหายไปแล้วนะก็มีแต่ตามข้อและปวดตามเข่าตามข้อมืออะไรครับท้องเลยอยากจะกินให้มันถึงที่สุดอะ
1: ครับแล้วปวดเข่าปวดข้อที่มันเคยเป็นมันดีขึ้นไหมครับกินแสนสุวรรณ
2: โอ้ใช่ได้เลยทีนี้มันมี

0: หาตรงทำงานนะข้อมือนะทำไก่ไงทำไก่ย่าง
1: อ๋อที่คนที่เคยคุยกันเรื่องทำไก่ย่างใช่ไหมครับ
0: เออนั่นแหละ
1: อ๋อแล้วมันพิษสะสมจากไก่ใช่ไหม
0: ครับ
1: ม
0: ันเกี่ยวกับมีดนี่แหละมันก็ทำหลายชั่วโมงโอ้ยผมก็ปวดแล้วก็บางครั้งก็หายไปเหมือนกันไอ้น้ำแต่มังคุดก็กินหมดไม่ช้าแล้ววันที่สอง
1: ครับผมแต่อาการดีขึ้นไหมครับอาการโดยรวมดีขึ้นไหม
0: อาการโดยรวมรู้สึกว่าจะดีครับดี
1: อ่อนไหมตรงข้อต่อต่าง
0: ๆกินไปเรื่อยๆผมว่าจะหายคิดว่าจะหาย
1: มีปัญหาเรื่องปวดข้อกับเรื่องอะไรนะ
0: โอ้ยพวกกดระย้อนนี่ก็ไปละหายไปละ
1: กดระย้อนดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับ
0: ไม่ดีแล้วครับดีแล้ว ไม่ต้องกินยาโรงพยาบาลแล้วแต่ก่อนกินยาหมอมันก็ยาแก้ปวดยาอะไรฮะยาแบบยาธาตุแบบน้ำขาวอะไรมาเวลาปวดมันก็ปวดมากได้กดระย้อนนะตอนนี้ไม่มีอาการครับใช้ได้เลย
1: อ๋อแต่ข้อยังเหลือ อยู่ใช่ไหมข้อต่างๆยังมีอาการเหลืออยู
0: ่ตามข้อนะผมจะจัดการให้มันหาย
1: อ๋อแต่กินแค่ไป กินไปแค่2ขวดใช่ไหมครับ
0: ครับ2ขวดครับหมดเมื่อเช้าพอดี
1: อ๋อกินครั้งละกี่ซีซีครับ
0: ประมาณไม่ประมาณ20ซีหรือไม่ถึงก็ไม่รู้ว่า
1: อ๋อประมาณ15ถึง20นี่แหละใช่มั้ย
0: อยู่ในเกณฑ์นี่แหละ
1: อ๋อประมาณครึ่งถึงค่อนไปนิดนึง
0: ครับ
1: ครับอ๋อแต่รู้สึกว่ามันอ่อนลงแล้ว
0: ครับอ่อนลงแล้ว
1: ก็เลยสั่งเพิ่มเหรอครับ
0: ครับสั่งเพิ่มมันจะได้ถึงที่สุด
1: ครับผม ปกติมันปวดข้อนี่ปวดมานานหรือยังครับ
0: ไอ้พวกข้อนี่มันเริ่มมาปี2ปีที่ผ่านมาแล้ว
1: แต่น้ำมังคุดแสนสุวรรณนี่รสชาติดีไหมครับ
0: โอ้ใช่ได้
1: อร่อยไหม
0: อร่อย
1: ครับผมไม่เฟื่อนไม่ฝาดเนาะ
0: ครับ
1: เหมือนกินน้ำผลไม้ทั่วไปนี่เองใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: รสชาติดีด้วย
0: รสชาติดีกินไปเหมือนคล้ายๆน้ำผึ้งอะไรสักอย่างนี่แหละชุ่มคอดีครับ
1: ครับครับครับครับก็เลยสั่งเพิ่มเน
0: าะใช่ได้เลยสั่งเพิ่มประมาณวันจันทร์เหรอ
1: วันจันทร์จะถึงนะครับ
0: คร
1: ับผมขอบคุณนะครับ
0: ครับ
1: ขอให้สุขภาพหายเร็วๆนะครับ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
3: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัว

0: อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554071111ทวนซ้ำ554071111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
1: สาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192195

0: Sands One น้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเ
1: ด้อเรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: แม่บุษบามีบันเทนเป็นเบาหวานเป็นแผลเต็มขาเต็มตีนเต็มดีแข็งเต็มเบื่อเบื่อเลยเป็นแผลจะงอเกิดจากยังไปหาหมอก็ไม่รู้น้ำหลังน้ำฟองน้ำโอ้เป็นหลายสระโอ้ยมันฟองขึ้นเป็นเพี้ยตะกัวน้ำสีเหลี่ยยังลุกกับอะไรปวดแล้วนอนไม่ได้แม่ไปโรคงาแต่พี่กายนี่แหละมันเลยบวมขึ้นมาเลยมาเศร้าจะเสียไหมล่ะโอ้ทรมานเลือดน่ะเลือดทั้งบดีเบิ่งร่องมึงก็ดีอยู่สบู่มาท่ามันก็ยุบบนละแผลมันก็ไข้แล้วแต่ได้ยินแน่นั่นว่าน้ำมังคุดลดกินแล้วเป็นขั้นเป็นค่ายเพียงสบู่แสงเนี่ยก็เอาควบกันล่ะมันก็ไข้อยู่ดอกดีขึ้นหลายอยู่มันยุบแล้วแผลมันยุบแล้วเจ็ดออกหลายแล้วมีแต่มันเป็นจุดดำต่างมันเถอะแต่นี่แห้งบ่แล้วกินแล้ว3ขวดแล้วต่างอยู่ไข้อยู่
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผล

0: ิดถึงคุณสุมิตสัจเทพนะคะก็เลยหยิบเอาเพลงนี้มาฝากกันกับเพลงที่ชื่อหนี้กรรมค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าหากว่าคุณมีอาการเหล่านี้เช็คด่วนๆเลยนะคะเหนื่อยหอบแน่นหน้าอกไอเรื้อรังหายใจติดขัดหวัดลงปอดติดเชื้อที่ทางเดินหายใจส่วนล่างซ้ำๆหายใจเสียงดังไอเมื่อออกกำลังกายเช็คด่วนเลยนะคะท่านอาจจะเป็นโรคหอบหืดก็ได้วันนี้สาระสุขภาพเรามีเรื่องราวของโรคหอบหืดอย่างละเอียดมาฝากกันติดตามในช่วงนี้กับหนุ่มอนามัยค่ะ
1: สุขภาพ

0: มังคุสกัด
1: โรคหอบหืดโรคหอบหืดเป็นโรคที่มีการอักเสบเรื้อรังบริเวณเยื่อบุหลอดลมร่วมกับภาวะผิดปกติของหลอดลมที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นต่างๆมากกว่าปกติเมื่อผู้ป่วยสัมผัสกับสิ่งกระตุ้นกล้ามเนื้อบริเวณหลอดลมจะเกิดอาการหดเกร็งผนังหลอดลมบวมหนาขึ้นและสร้างสารคัดหลั่งหรือเสมหะมากขึ้นทำให้หลอดลมตีบแคบลงผู้ป่วยจึงหายใจลำบากมีอาการเหนื่อยหอบสมรรถภาพการทำงานของปอดลดลงในรายที่อาการรุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้โรคหอบหืดเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดแต่สามารถควบคุมไม่ให้อาการกำเริบได้สาเหตุของโรคหอบหืดโรคหอบหืดเกิดจาก2ปัจจัยหลักคือ 1. ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมผู้ป่วยโรคหอบหืดอาจมีอาการกำเริบเมื่อถูกกระตุ้นจากปัจจัยต่างๆอาทิเช่นการสัมผัสสารก่อภูมิแพ้ที่กระตุ้นให้เกิดอาการทางระบบทางเดินหายใจซึ่งจะแตกต่างกันไปในผู้ป่วยแต่ละคนเช่นละอองเกสรดอกไม้เกสรหญ้าไรฝุ่นขนสัตว์มลพิษในอากาศการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเช่นเป็นไข้หวัดเป็นไซนัสอักเสบการสัมผัสอากาศเย็นการออกกำลังกายหักโหมเกินไปหรือมีภาวะกรดไหลย้อนการรับประทานยาบางชนิดเช่นแอสไพรินและยาในกลุ่มต้านอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์เช่นไอบูโพรเฟนสารกันบูดในอาหารความเครียด 2. ปัจจัยทางพันธุกรรมโรคหอบหืดเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมผู้ที่มีบิดามารดาหรือญาติเป็นจะมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าบุคคลทั่วไปอาการของโรคหอบหืดผู้ป่วยโรคหอบหืดจะมีอาการไอมีเสมหะแน่นหน้าอกหายใจไม่อิ่มหายใจมีเสียงวีดและเหนื่อยหอบโดยอาการจะเป็นหายหายส่วนใหญ่เป็นช่วงกลางคืนหรือเช้ามืดและหลังจากสัมผัสปัจจัยกระตุ้นต่างๆทั้งนี้อาการของโรคมีตั้งแต่ไม่รุนแรงมากคือไออย่างเดียวมีอาการเป็นช่วงสั้นๆหอบนานๆครั้งไปจนถึงอาการรุนแรงมากเช่นหอบทุกวันหรือมีอาการตลอดเวลาจนไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติการรักษาโรคหอบหืดการอักเสบของเยื่อบุหลอดลมในผู้ป่วยโรคหอบหืดนั้นหากเกิดขึ้นเป็นเวลานานอาจทำให้หลอดลมเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการทำงานได้ซึ่งผลที่ได้ตามมาคือสมรรถภาพปอดของผู้ป่วยจะต่ำกว่าปกติและหลอดลมไวต่อสิ่งกระตุ้นอย่างถาวรการรักษาโรคหอบหืดจึงควรกระทำแต่เนิ่นๆแนวทาง

0: รักษาโรคหอบหืดประกอบไปด้วยการรักษาภาวะอักเสบเพื่อควบคุมอาการของโรคให้สงบลงและการป้องกันอาการกำเริบด้วยการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่างๆที่ทำให้เกิดอาการหอบหืดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับยาที่ใช้รักษาโรคหอบหืดมีทั้งชนิดสูตรพ่นและยารับประทานซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มยาควบคุมและระงับการอักเสบของหลอดลม 2. กลุ่มยาบรรเทาอาการได้แก่ยาขยายหลอดลมซึ่งมีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อหลอดลมคลายตัวและขยายตัวจึงช่วยลดอาการไอเหนื่อยหอบหายใจไม่สะดวกยานี้ควรใช้กรณีเมื่อมีอาการและไม่มีผลในการลดอาการหลอดลมอักเสบเนื่องจากโรคหอบหืดเป็นโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงอาการเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดังนั้นแพทย์จะประเมินผลการรักษาด้วยยาเป็นระยะและอาจต้องปรับเปลี่ยนหรือลดเพิ่มขนาดของยาตามความจำเป็นเพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดอาการข้างเคียงจากการใช้ยาและลดความเสี่ยงของอาการกำเริบเฉียบพลันซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลได้การป้องกันโรคหอบหืดปัจจุบันยังไม่มีวิธีการป้องกันการเกิดโรคหอบหืดแต่การป้องกันและควบคุมอาการของโรคไม่ให้กำเริบนั้นสามารถทำได้และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโรคโดยแพทย์จะค้นหาปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดอาการหอบหืดเช่นสารก่อภูมิแพ้สารระคายเคืองสภาวะอากาศและให้คำแนะนำในการหลีกเลี่ยงปัจจัยเหล่านั้นเช่นกำจัดไรฝุ่นในบ้านหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับสัตว์เลี้ยงหลีกเลี่ยงควันบุหรี่และควันต่างๆนอกจากนี้ผู้ป่วยเองสามารถควบคุมอาการของโรคได้ด้วยการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยการออกกำลังกายสม่ำเสมอควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ระวังหรือรักษาโรคกดไหลย้อนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ผ่อนคลายตัวเองจากภาวะเครียดและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
1: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติ

0: างเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
1: ฮัลโหล
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: แม่นแม่ประมวลอนุผลบ่ครับ
1: อนุชนค่ะ
2: อนุชนบ
1: ่จ้าๆว่างไหนค่ะ
2: ครับผมนุ่มอนามัยด้วยแม่
1: จ้าๆ
2: เป็นยังไงดื่มน้ำมังคุดแสนสุวรรณแล้วเป็นยังไงดีบ
1: ่โอ้ยดีอยู่ค่ะ
2: เป็นอีหยังแม่เป็นอีหยังก้อนหนานั่นครับ
1: ก้อนหนานี่นะแม่เป็นนั่นตามันจากนั่นแน่เป็นยุงเป็นไงคือมีสีตาพานวยยุงเสนาก
2: ินไปจักมือแล้ว
1: ยังแม่กินเพียงละน้อยแม่ว่ากินหลายตั้งแต่พูดแล้ว
2: ต่างเก่าบ่ล่ะแม
1: ่ก็ต่างอยู่ค่ะต่างมันก็ไข่เติบอยู่สีตาเป็นยุงน่ะนะแต่ว่ามันก็บ่มีดอกมันถึงเป็นยุงคือเป็นเส้นเป็นเส้นอยู่ในหน่วยตาสินะ
2: มองชัดบ่ครับ
1: มองชัดปานใดข้างซ้ายเป็นข้างซ้ายมันจะเป็นยุงนะแต่ว่าก็บ่มีหยังเลยล่ะมันถึงเป็นคือเครื่องเครื่องตานะกินอันนี้ลงไปก็คือไข้แน่อยู
2: ่กินแซ่บสุวรรณนี่ติ
1: จ้ามันก็ดีอยู่ได้ล่ะไข้อยู่บ่กล้ากินทะละหลายนะกินทะละนิดเดียวนะเทเลซอน
2: สิบที่สี่
1: น
2: ี่
1: แกนนั้นแพ้นะว่าไม่ยังดอกแกนนั้นแพ
2: ้โอ้โห
1: แต่ว่าก็ว่าเป็นยังดอก
2: ผลไม้ผลไม้กินเป็นขวดก็ว่าเป็นยังแม
1: ่เพี้ย
2: ครับ
1: ยังแม่ที่เพิ่มขึ้นอีกเยอะ
2: อ๋อครับผม
1: จะให้มันหมดจังสองขวดร่องเบิ้งมันที่นั่นดี
2: ที่กินหมดพ่อขวดไปนี
1: ่ยังไม่ขั้นหมดจ้า
2: โอ้โหเป็นสองอาทิตย์เลยนะ
1: จ้า
2: โอ้โห
1: แล้วก็ที่ยอมกินได้แน่ๆแม่สิมีเงินซื้อบ่บูเหมือนแล้ว
2: เออบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังแต่ว่ามันดีเป็นบ่ตาที่เป็นอยู่นะ
1: ก็ดีอยู่ค่ะดีขึ้นอยู
2: ่ครับผม
1: อ่ะต้องไข้อยู่บ่เป็นยุงปานใดแต่ก่อนน่ะมันเป็นยุงหลายแม
2: ่อ๋อบ่ชัดเลยติเหลียวบ่ชัดเลยติ
1: จ้าก็เป็นยุงอยู่ในตาจังซี่นะแต่ว่ามันก็บ่มีหยังหรอกเบิ่งแล้ว
2: อย่างอื่นมีดีขึ้นนําบ
1: ่ก็ดีอยู่ค่ะก็ไข้อยู่เป็นโรคคนไร้ย้อนนะมากเป็นมาโดนอะไรนี่มันดีอยู่ค่ะก็ว่าเป็นหรอกค่ะ
2: เอ้า
1: แต่ว่าคันบ่กินของเผ็ดของอันนั้นก็ซ้ําผิดซ้ําแดงก็บ่เป็นหยังดอกก็พอก็ได
2: ้อืมแต่ก่อนมันเป็นเรื่อยติ
1: จ้ากินหยังก็บ่ได้กินป่นกินน้ําพริกน้ําหยังสิมันก็จะผิดบัดนี้แม่สิกินหลายอยู่บัดนี้แม่ว่ามันบ่แพ้นะยามันแพ้ก็เลย
2: โอ้บ่แม่นยาเนาะแม่เนาะยามันยานี่จึงอันตราย
1: จ้าผมมันเป็นผลไม้เนาะ
2: ครับผลไม้แม่กินผลไม้มันแพ้บ่ก็ซั่น
1: บ่ผมมักผลไม้กินดี
2: ๆแม่นผลไม้มันบ่แพ้หรอกครับบ่คือสมุนไพร
1: จ้า
2: ๆคําว่ายาซ้ําคําสมุนไพรเนี่ยมันมีโอกาสที่จะแพ้ได้สําหรับคนที่แพ้
1: เดี๋ยวแม่สิกินหลายเติบอยู่บัดนี
2: ้ครับผม
1: เพิ่มขึ้นอยู่ขอบคุณหลายๆเด้อ
2: ครับเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ดีขึ้นหลายบ
1: ่ดีอยู่ค่ะแค่สายตานี่ก็ยังดีขึ้นนะ
2: สรุปแล้วเป็นกดไหลย้อนครับ
1: สายตาค่ะ
2: กับสายตา
1: จ้า
2: ดีทั้ง2อย่างเลยติแม
1: ่ก็ไข้อยู่แม่ก็ว่าดีอยู่แล้ว
2: อ๋อกินหมดหน่อยเนาะเครื่องขวดว่าติเครื่องขวดกินอยู่2อาทิตย์น่ะนะ
1: จ้า
2: ๆปาด
1: เดี๋ยวแม่สิเพิ่มขึ้นอยู่บ้านนี่
2: เป็นตะเงินกินซ้ำนี่มันก็
1: เพิ่มขึ้นอีกเยอ
2: ะกินซ้ำนี่มันก็มีฤทธิ์มีเดชปานนั้นสิฮะ
1: แต่ดีอยู่ได้ล่ะคันมันถึกมันก็คือดีแม่นมาสั่น
2: เออหน่อยๆนึงก็ได้เนาะ
1: จ้าคันมันนั่น
2: กดไหลย้อนนี่
1: โรคมันก็ดีเลย
2: กดไหลย้อนนี่บ่เป็นอีกเลยติบัดนี่บ่แสบท้องแม่นบ
1: ่บ่จ้าก็ไข้อยู
2: ่ครับ
1: กินน่ะกินอยากกินน้ําพริกก็ยากกินก็กินยอมๆย่านมันตําบักฮุ้งบ่นี่ให้ต้อยลงบ่ได้เด้อคันนี่บ่พริกมื้อนี้ก็ไปกินตำบักหุ่งมาละมันก็ได
2: ้กินได้สบาย
1: จ้าบ่เป็นหยัง
2: โอ้เงินกินหมดครึ่งขวด2อาทิตย
1: ์ขอบคุณหลายๆเด้อที่ส่งยามาให้กินให้แม่กิน
2: อายุดีมีแห้งได้แม่เด้อ
1: จ้า
2: อันนี้เรื่องจริงมันบ่นี่ที่เว้านี่ที่ว่าก
1: ินมาจริงค่ะจริง
2: กินน้ำมะขุดอีหยังเกาะยี่ห้อหยังเกาะจำได้บ
1: ่แจ้มสุวรรณค่ะ
2: ขวดสีใดเอ้า
1: สีล้องเหียงข้องปากขวดคือเปลือกมังคุด
2: ครับผม
1: จ้า
2: ครับมันอยู่ดีไม่แห้งได้แม่เด้ออ้อแม่ซื้อยังก่อเฮ้อลืมถามซื้ออีกทีนึง
1: แม่ประมวลอนุชนค่ะอย่าเปลี่ยนนามสกุลให้แม่นะอยู่บ้านดอนดูมูสมูสีบค่ะตำบลชีบุเลี่ยงอำเภอชนบทค่ะ
2: จ จังหวัด
1: จังหวัดขอนแก่นค่ะ
2: ครับผมครับผมขอบคุณหลายๆได้แม่เด้อ
1: จ้า
2: ครับผมขอบคุณนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
4: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่

0: ที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
1: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919-2

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ
1: สงสัยสงสัย
2: สงสัยยังเหรอย่ายรวย
1: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีหือที่ห่อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
2: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
1: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังใดล่ะ
2: ก็ขวดสีเหลืองทองเด้อย่ายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กองเด้อย่ายเด้อ
1: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
2: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
3: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
1: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
2: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
1: บาดนี่ล่ะย่ายสิได้ไปจวดน้ำมัว

0: เรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
1: ชื่อชูศักดิ์ฮะพจน์มณีรัตน์เป็นวิศวกรอยู่บริษัทกรณิตก่อสร้างครับคุณหมอก็ตอนแรกครับมองไอ้ที่ฝืนขึ้นอันนี้ครับว่าเป็นสะเก็ดเงินนะครับตะกี้นี้ก็เป็นเกาต์มีปวดเกาต์ใช่ครับไปเวนไอ้หัวไม่เท้าครับหัวไม่เท้าโอ้แทบเดินไม่ได้เลยครับผมวินิจฉัยสะกดยูริกครับตอนที่ไปหาคุณหมอนั้น8ประมาณ 8.3 เนี่ยครับก็ให้ยามาทานครับประมาณได้ไม่ถึงเดือนนะครับพอดีแฟนเขาซื้อมาแล้วก็เอามาให้ลองทดลองทานดู
2: ครับแซนสุวรรณขวดสีทองนี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับพอเดือนถัดมายูนิตลดลงครับลดลงเยอะเลยอยู่ในเกณฑ์ปกติตอนนี้เหลืออยู่ 6.2 นะครับผิวก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องจามเรื่องอะไรเงี้ยคือที่ว่าตื่นเช้ามาต้องจามอะไรเงี้ยก็ไม่มีแล้วฮะนอนหลับก็สบายฮะแต่ที่รู้สึกเหมือนนอนหลับได้เต็มอิ่มมากตอนนี้ก็ยังดื่มอยู่เรื่อยๆประจำครับ
0: น้ำมังคุดสกัดแซน

0: ื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
1: แม่ชื่อแม่บางวันชื่อว่าจันเนอร์บ้านกุดูมูสองตำบลกุดูอำเภอร้อนสังจังหวัดลำบัวอำเภอกระบอกวันนี่แหละจำยังไม่ได้เอามันรถชนเนาะขาหักเนาะมันแต่หัวบ่มีสมองหัวบ่มีกระดูกเลยนี่เป็นมา2ปีแล้วกินแล้วมันไข้อยู่แม้ส่วนนี้แม้มันออกห้อนออกมันก็ไข้มันก็เศร้าห้อนแม้แต่ยังไม่ได้ทำบุญแล้ว2ปีไปแล้วกำลังสิหาย่างนี่นี่ละเอามันย่างไว้เนาะมันก็ย่างแบบว่าย่างมาจับเหล็กได้29อยู่แม้เออย่างรอฟ้าแล้วเย็นนี่ล่ะน้องเย็นได้อยู่ว่าแต่ก่อนมันย่างบ่เคยได้มันบ่ปวดแต่ว่ามันเป็นคันๆมันย่างไว้เลยล่ะกินเที่ยงทุกวันไปก็คือไข่อยู่ว่าถิ่นหวดนี่คือไข่อยู่จนดอกว่าก็พอใหญ่เยอะแต่กินมันออกห้อนเอาแข้งไงจนว่าถิ่นทุกวันมาเลยออกห้อนเอาหลายไงถิ่นมันออกห้อนเอา

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245

เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

ัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัดสอนคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัดสอนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัดสอนคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัดสอนสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพระสอนก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพระสอนขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะสั้นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั้นอยู่บ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัดสอนไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั้นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค้าเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัดสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัดสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อที่ได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าสาวพัดสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัดสอนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัดสอนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัดสอนก็งึดล่ะเนาะมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวพัดสอนก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวพัดสอนก็มักตรงนี้ล่ะสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าสั่นก็ลองเอามาขายพอบางเที่ยนะสาวพัดสอนไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิค่ะก็จะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายได้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาแฟกาแฟสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าสั่นเดี๋ยวสาวพัดสอนนะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกโตมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อๆแม่ๆเนาะมื้อนี้สาวพัดสอนก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัดสอนเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อๆแม่ๆนะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เฮาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัดสอนก็เลยเอามาบอกก้าวเอามาบอกเราให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อนึงเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัดสอนก็ยังขายอยู่ปกติล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังนี่ล่ะค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีก100นึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ำมังคุดเนี่ยล่ะค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวพัดสอนก็เลยอยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะ
บ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อๆแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวประสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพิ่นจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพิ่นมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวประสอนอยากให้พ่อๆแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสวรเนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นเสียแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสวรเนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวประสอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินแล้วหลายยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจได้เพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าละก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวพัศรบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวพัศรใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวพัศรก็เว้าคำเก่าร้องเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: วันนี้ถ้าอยากจะได้สุขภาพดีเราก็ต้องทานแต่สิ่งที่ดีๆอาหารดีๆเข้าสู่ร่างกายซึ่งอาหารดีนั้นไม่จำเป็นต้องแพงนะคะอย่างเช่นน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณอันนี้ก็ไม่ได้แพงเลยเมื่อเทียบกับการที่เราได้สุขภาพดีๆค่ะขวดละ370บาทซื้อ3ขวดราคา 1,100 บาทฝากไว้ประจำครัวเรือนประจำบ้านดื่มกันเป็นประจำทุกวันสิ่งที่เราคัดสรรมาบรรจุในน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณขวดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับร่างกายของเราจริงๆขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความมั่นใจแล้วก็ไว้วางใจมีน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณไว้ติดบ้านติดครัวไว้ดื่มกันทุกๆวันของแท้อยู่ในขวดสีทองแล้วก็ฝาเกลียวค่ะหลายท่านบอกว่าฟังรายการนี้เป็นประจำประจำพูดกันทุกวันแต่ยังไม่กล้าที่จะสั่งอู้มีกล้าโทรหรอกเพราะโทรแล้วก็ต้องสั่งโทรแล้วก็ต้องซื้อขอบอกเลยนะคะว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นแน่นอนโทรไปเถอะค่ะไปพูดคุยกันให้มั่นใจรู้ข้อมูลกันเด่นๆชัดๆซะก่อนถึงจะสั่งไปนะคะการมีสุขภาพที่ดีนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราก็ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าอยากจะดูแลสุขภาพด้วยแล้วก็ให้น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพดูแลกันสักนิดนึงน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณเป็นน้ำมังคุดสกัดจากมังคุด 100% และในตัวเจ้ามังคุดเองเนี่ยนะคะมีสารที่มีประโยชน์แล้วก็สรรพคุณทางยาเยอะมากจริงๆเยอะมากเยอะหมายสารตัวนั้นเขาเรียกว่าแซนโทนค่ะจากเปลือกมังคุดมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวช่วยฟื้นฟูสภาพผิวให้ชุ่มชื้นไม่แห้งกร้านยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในลำไส้ฟื้นฟูความสมดุลของกระเพาะอาหารทำให้ระบบการขับถ่ายของเราเนี่ยเป็นปกติจึงช่วยลดอาการท้องผูกได้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกนี่เหมาะอย่างยิ่งกับการที่จะดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณเป็นประจำนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในการที่จะปรับสมดุลในร่างกายชะลอความเสื่อมเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราด้วยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณดื่มง่ายดื่มสะดวกค่ะบรรจุในขวดแก้วเหลืองทองฟ้าเกลียวดื่มได้ทุกเพศทุกวัยไม่มีส่วนผสมของสมุนไพรนะคะรสชาติก็ดีและที่สำคัญเราไม่ใส่สารกันบูดเพราะฉะนั้นอย่าลืมเน้นทุกครั้งเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นค่ะโดยทั่วไปการดื่มในปริมาณ 20-30 ซีซีก่อนอาหารเช้าแล้วก็เย็นนะคะขึ้นอยู่กับสุขภาพของท่านด้วยเพื่อผลในการดูแลสุขภาพในขั้นต้นขอแนะนำให้ท่านดื่มต่อเนื่องกัน3ขวดนะคะคุณสมบัติของสารแซนโทนแล้วก็ฟลาโวนอยด์ที่มีอยู่ในมังคุดเนี่ยเขามีประโยชน์มากมายมีประโยชน์เยอะจริงๆมีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพในองค์รวมนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับสมดุลในด้านการต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมสารแซนโทนนี่ยังถูกนำไปใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อด้วยอย่างเช่นไขมันในเลือดสูงเบาหวานความดันโลหิตโรคปวดข้อต่างๆทีมนักวิจัยเขาได้คิดค้นแล้วก็นำเอาสารแซนโทนเนี่ยนะไปใช้กันอย่างต่อเนื่องมานานแล้วแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังคงใช้อยู่นั่นก็คือสารแซนโทนที่มีในมังคุดท่านที่ดื่มน้ำมังคุดแซนสุวรรณทุกวันเป็นประจำปริมาณสารแซนโทนที่เราได้รับเข้าไปอย่างเหมาะสมก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะวันนี้หากท่านมีปัญหาสุขภาพอยู่ตัวช่วยดีๆน้ำมังคุดแซนสุวรรณฝากไว้ด้วยนะคะขวดสีเหลืองทองของแท้ต้องฝากเกลียวเท่านั้น
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณ
2: สวัสดีครับ
3: จ้า
2: ครับผมนุ่มมันไม่ได้แม่อยากสอบถามเกี่ยวกับการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณนะครับ
3: จ้า
2: ครับแม่แนะนำตัวนิดนึงครับแม่ซื้ออย่างครับ
3: ซื้อหวังทุกสีอายุ62ปี
2: ที่อยู่ครับ
3: ที่อยู่70/73/2บ้านกะวันตำบลตองตีดอำเภอน้ำเกี้ยงจังหวัดศรีสะเกษจ้ะ
2: ครับก่อนสิดื่มแซนสุวรรณนี่มีปัญหาสุขภาพอีหยังแน่ครับแม
3: ่อันนี้มันเป็นกดไหลย้อนแล้วก็ปวดหัวเข่าแล้วก็ปวดไหลเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นโรคไต
2: ไตระดับใดล่ะครับแม่ตอนที่เป็น
3: ไตไตเสียมเพิ่นว่าให้ไปพอกไตกับบ่พอก
2: ระดับใดเพิ่นบอกบ
3: ่มันเจ็บจ้ะ
2: มีอาการเจ็บดิ
3: จ้ะมันเจ็บในสันหลังเจ็บแอว
2: แต่ว่าหมอบ่ได้บอกระดับ
3: บ่เพิ่นบ่ได้บอกระดับเพิ่นว่าให้ไปพอกไตอย่างเดียว
2: โอ้โหแสดงว่าบ่แสดงว่ามันระดับ5แล้วตัวน่ะ
3: เขาบอกไปพอกแต่พวกไปพร้อมกันเพิ่นตายหมดแล้วเพิ่นเป็นเบาหวานกับโรคไตบ่นสบาย
2: ปานนั้นติน
3: ี่ครับจ้าบ่
2: มาหลายโรคที่แม
3: ่หลายโรคโรคกระดวงนี่ก็เศร้าแม
2: ่ลิสิดวงก็เป็นติ
3: จ้า
2: เอาที่ละโรคก่อนนะ
3: ลิสิดวงเป็นมาได้ตั้งแต่อายุ18ปี
2: เป
3: ็นเลือดไหลออกบ่เศร้าเดี๋ยวนี้มันเพิ่นกินยานี่มันตุดไปเลยแม่
2: กินน้ํามังคุดเส้นสุวรรณนี่นะ
3: จ้ากินน้ํามังคุดเส้นสุวรรณ
2: กินเท่าไหร่เป็นไ
3: งกิน
2: กินเท่าไหร่เป็น
3: กินที่แรกที่แรกนั้นกินเก็บเต็มพอแล้ว
2: เอ้าก
3: ินเก็บเต็มมาที่2ก็ลดลงแล้วมันสิหมดไว้นะก็เลยลดลงมาครึ่งนึง
2: ตอนนี้กิน15ซีซี
3: เดี๋ยวนี้กินเลยบ่หันกินหลายเดี๋ยวนี้กินเปล่าเพราะว่าหัวเข่ากับเส้าปวดไหล่กับเส้าปวด
2: ครับผม
3: เบาหวานกับลดไปกี่เบาหวานขึ้น
2: ไล่ไปไหนเบาหวาน
3: กินยาเส้นสุวรรณ
2: เบาหวานขึ้นไล่ไปไหน
3: ขึ้น270กินที่แรกน่ะมันกินที่แรกหูซื้อว่ามันเบาหวานมันลงนะ
2: ครับผม
3: มันลง170มันก็ไม่เฮ็ดเวียกแบกบ่แสงหลายเฮ็ดเวียกแล้วก็มันก็ไปกินบักมีคนละหน่วยกับผัวกับลูกคนละหน่วยละหน่วยเลย
2: หน่วยใหญ่ในจําไหน
3: กินเท่าใดก็มีแห้งมันก็เบาหวานก็ขึ้นอีกบัดนี
2: ้
3: ขึ้นจนตานี่บ่ยินหูเลยล่ะไปหาหมอ
2: ครับ
3: บัดนี้มาสั่งแท่นทุกวันกินลงอีกบัดนี
2: ้
3: น้ำตาลมันลงเพราะว่ามันบ่เมื่
2: อ
3: ยเฮ็ดเบียกมืดมือปู่บักทั่วหมู่บ้านมืดมือก็บ่เมื่อยเฮ็ดแต่มันแดดอย่างเดียว
2: กดไหลย้อน
3: ได้กดไหลย้อนก็เศร้าแล้ว
2: เศร้าแบบใดมันแต่ก่อนมันเป็นจังได
3: ๋กดไหลย้อนตะกี้มันนอกกินแล้วก็นอนเนาะ
2: ครับ
3: มันก็เป็นกดไหลย้อนมันก็มันแหนในท้องมันเจ็บในท้องมันเสบมันออกห้อนบ่เฒ่าจะค่อยเป็นจังได๋ดอกลูกก็เลยว่าบ่แม่นเมติดกดไหลย้อนบ่เพิ่นว่ายาหนามแดงยากระเพาะยาแก้ปวดแก้อักเสบเพิ่นไปหาหมอเพิ่นเอาให้กินซั่นน่ะลางเที่ยบ่ไปมันหมดก็เลยซื้อยากินเองยาแบบยาฮิโร่หยังจังซี่น่ะ
2: ครับผม
3: มันก็บ่เศร้า
2: แล้วข้อขานี่เด้
3: ข้อจังได๋ก็บ่เศร้ากินยาเส้นสุวรรณนี่ล่ะมันเศร้า
2: อ๋อข้อขาได้เป็นจังได๋บัดนี้ข้อขา
3: ขาก็เศร้าปวดจนได้มือกินกวดเดียวพุ่นบ่ปวดมาจักเที่ยเลยค่ะ
2: ครับมีอย่างอื่นนําบ่บัดนี้แม่
3: วินหูวินตาตะกี้ก็วินก็บ่วินเดี๋ยวนี้เพิ่นกินยานี่บ่วิน
2: ม
3: ันก็บ่เมื่อย
2: ครับผม
3: มีแห้งอยู่ตลอด
2: น้ำมังคุดเส้นสุวรรณนี่มันบ
3: ่จ้ะน้ำคุดเส้นสุวรรณอันปวดสีเหลืองทองนี่จ้ะขาสีเหลืองทองนี่ล่ะ
2: ครับตอนนี้กินเท่าไหร่ซุมื้อนี่กินเท่าไหร่กินเท่าหลายปานใดซุมื้อนี
3: ่ซุมื้อนี่บ่กินหลายมันสิหมดแล้วจิ๊บๆเพราะว่ามื้ออื่นนี่ก็หมดแล้ว
2: อือ
3: แต่เลยว่าพระเฒ่าถ้าเฮาปลูกพักบัวแล้วนี่แกพักบัวอยู่นี่แต่เฮาปลูกพักบัวแล้วบางทั่วก็ปลูกแล้วแกพักบัวแล้วปลูกตัวแล้วไปเอายามากินในเนาะเฒ่า
2: ครับผม
3: เพิ่นก็หัวเพิ่นว่าเดี๋ยวยะตัวข่อยได้เฮาก็อยากให้ข่อยอยู่น้ําตาดุนๆก็เลยว่า
2: ครับอย่างอื่นดีนําบ่แม่อย่างอื่นมันดีนําบ
3: ่
2: อย่างอื่นดีนําบ
3: ่ดีหมดทุกอย่างดีเอลเอออีหยังก็บ่เจ็บกินยาอันนี้มีแห้งบ่เมื่อยต้นโตมันแก่งสิกี้มันแดงดำเนี่ยเนาะคนดำแดงมาตะกี้เนาะ
2: ครับผม
3: เดี๋ยวนี้มันเกี่ยงมันใสออกนะเมื่อยกับบ่เมื่อยกินเข่าก็ได้นอนก็รับโอ้ยเข่าได้ขั้วบ่ได้อย่างแต่เข่ามันนั่นกินยานี่ไหม
2: ครับเอาหน่อยๆนี่แหละแม่บ่หวานให้ทานหน่อยๆนะครับ
3: จ้า
2: ครับผมทานได้เรื่อยๆนะครับทานไปได้ตลอดเลยนะครับ
3: จ้า
2: อันคันมีพี่น้องที่แนะนำให้ทานบ่แม่แซนสุวรรณคนที่มีปัญหาสุขภาพนี่
3: บอกเพิ่นอยู่บอกหมู่เพิ่นอยู่ว่าคันเจ้าอยากมีแห้งเพิ่นจมมาเมื่อยคันเจ้าอยากมีแห้งคือข่อยเจ้าไปเส้นสุวรรณที่ข่อยเส้นสุวรรณนี่ซุมื้อนี
2: ่ครับน้ำมังคุด
3: ตัวดิน
2: น้ำมังคุดได้แม่น้ำมังคุดเส้นสุวรรณนี่แม่นบ
3: ่จ้า
2: อ๋อครับผมครับ
3: บอกเพิ่นอยู
2: ่ครับ
3: บอกเพิ่นเป็นเมื่อวาน
2: ครับผมขอบคุณหลายๆได้แม่เด้อ
3: จ้าจ้า
2: ครับขอสุขภาพแข็งแรงนะครับ
3: จ้า
2: ครับสวัสดีครับ
3: จ้า
4: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
5: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อต ำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมดาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลียงคำโทร554071111ทวนซ้ำ554071111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
6: สาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0977 9 1

แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่

ด้านค่าตั๋วแท่นจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ยายและสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังเหรอยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีหือยี่ห้อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะ
1: ก็ขวดสีเหลืองทองเด้อยายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังในกองเด้อยายเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาทนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมัว

0: ื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
1: คือวัดไซเกิดดีครับบ้านน้องปอมาเลขที่33หมู่ที่6ตำบลอ่างทองอำเภอสับสะแกจังหวัดประจวบเพราะว่าพอมาอยู่ที่อยู่แล้วน้ำมังคุดแสนสุวรรณนี่บ่กะลูกศิษย์ดีเรื่อยละสายตาบ้าบึ้งซื่อเนี่ยมันเป็นฝ่าฟางเนี่ยจากหน่อยแต่ว่าพอมาจริงแล้วมันกับชัดขึ้นก็เก่าดีขึ้นก็เก่าจากมือที่เคยซ้ามือที่เคยหยิกกะเมื่อนี้อาการแล้วดีแบบมันบ่ซ้ามันบ่นั่นมันบ่หยิกมันบ่งอมันเปลี่ยนแปลงจังแล้วขึ้นมาปุ๊บมันจิตจังเมื่อมันจิตจังเลยเนี่ยพอมันจังปุ๊บมันคล้ายๆแบบว่าคือเราเมื่อหยิกเอาคือเป็นแสงสิมีคนหยิกกับมีความรู้สึกอันนี้ก็มันเกิดเป็นว่าโดนนั่นแหละจะว่ากันทีนี้บอกไปแล้วขึ้นต้นไม้นี่เนาะพอขึ้นต้นไม้นี่ขึ้นได้แค่3เมตร4เมตรขาตันแล้วเดี๋ยวนี้ขึ้นได้ขาบ่สั่นแล้วว่าเข้านี่มีปัญหาจ้ะรู้สึกว่าบ่มีแล้วเคยกินน้ำมังคุดมาหลายยี่ห้อแล้วล่ะแต่ว่าอันนี้มันเข้มข้นกินน้ำมังคุดแสนสวนไปเบิด2ขวดครับพี่น้องก็คือว่ามีปัญหาสุขภาพร่างกายด้วยครับผมจากแห่งน้ำร่องเบิงอินน้ำมังคุดแสนสวรรค
0: ์น้ำมังคุดสกัดแสนสวรรค์ทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

0: งานเพลงจากคุณผ่องศรีวรนุชนะคะสาริกาลืมใครเป็นเพลงที่มาร้องตอบโต้คุณสุรพลสมบัติเจริญที่บอกว่าเธอเป็นแก้วลืมดงนั่นเองคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องสะเก็ดเงินนี่เชื่อว่าหลายท่านน่าจะเคยพบแล้วก็เคยเห็นผู้ที่เป็นโรคนี้นะคะลักษณะของเขาก็คือจะมีอาการเป็นตุ่มหนองกระจายทั่วตัวนะคะเป็นตุ่มแดงๆมั่งขนาดเล็กๆกระจายตามตัวเป็นผื่นลอกทั้งตัวก็มีถ้าเห็นแบบนั้นนี่แสดงว่าเป็นชนิดที่ร้ายแรงค่ะโรคสะเก็ดเงินที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเห็นขึ้นตามหนังศีรษะร่องแก้มหรือไม่ก็บริเวณหน้าอกแบบนี้นะคะหรือไม่ก็โรคสะเก็ดเงินตามฝ่ามือก็มีเหมือนกันวันนี้สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องสะเก็ดเงินถ้าเกิดขึ้นแล้วเราจะรักษาแบบไหนวันนี้ขอเชิญท่านติดตามได้ในช่วงของสาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัย
1: สุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: โรคสะเก็ดเงินโรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนังเรื้อรังที่เกิดจากการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์ผิวหนังอย่างรวดเร็วกว่าปกติโดยการกระตุ้นของสารเคมีจากเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เรียกว่าลิมโฟไซต์ทำให้เกิดการอักเสบจนเกิดเป็นผื่นหนาขนาดใหญ่มีลักษณะสีเงินและแดงที่ผิวหนังได้ทั่วร่างกายโรคนี้สามารถเกิดได้ในคนทุกเพศทุกวัยอาการของโรคสะเก็ดเงินผู้ป่วยจะมีอาการแตกต่างกันออกไปตามชนิดของโรคสะเก็ดเงินที่ผู้ป่วยเป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อยตามร่างกายเช่นผิวหนังมีลักษณะแดงตกสะเก็ดเป็นขุยสีขาวเป็นผื่นแดงนูนเกิดการอักเสบของผิวผิวแห้งมากจนแตกและมีเลือดออกหนังศีรษะลอกเป็นขุยเล็บมือและเท้าหนาขึ้นมีรอยบุ๋มผิดรูปทรงปวดข้อต่อและมีอาการบวมตามข้อต่อและยังทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บคันหรือรู้สึกแสบร้อนบริเวณผิวหนังซึ่งการดำเนินของโรคแต่ละชนิดมีความคล้ายคลึงกันอาการอาจคงอยู่นานหลายวันไปจนถึงหลายสัปดาห์แล้วค่อยๆบรรเทาลงแต่เมื่อมีสิ่งมากระตุ้นก็อาจทำให้อาการของโรคกำเริบขึ้นมาได้อย่างไรก็ตามในรายที่อาการไม่กำเริบอาจอยู่ในระยะสงบของโรคจึงทำให้ผู้ป่วยไม่พบอาการผิดปกติที่แสดงออกมาสาเหตุของการเกิดโรคสะเก็ดเงินโรคสะเก็ดเงินยังไม่พบสาเหตุการเกิดโรคที่แน่ชัดแต่คาดการว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาของโรคขึ้นอาจมาจากเซลล์เม็ดเลือดขาวในระบบภูมิคุ้มกันเกิดความผิดปกติจึงได้ทำลายเซลล์ผิวหนังแทนสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายและอีกปัจจัยมาจากการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ของคนในครอบครัวที่เป็นโรคสะเก็ดเงินและโรคผิวหนังอื่นๆนอกจากนี้ยังมีปัจจัย

0: ายนอกที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดโรคได้เช่นการบาดเจ็บบริเวณผิวหนังการติดเชื้อ HIV การใช้ยารักษาโรคหัวใจและความดันสูงหรือความเครียดซึ่งปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นเหล่านี้จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคลการวินิจฉัยโรคสะเก็ดเงินแพทย์จะสอบถามอาการประวัติการเจ็บป่วยของผู้ป่วยและบุคคลในครอบครัวรวมไปถึงสภาวะอื่นๆของผู้ป่วยก่อนมีการตรวจร่างกายและบริเวณผิวหนังที่เกิดความผิดปกติเพื่อช่วยวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินหรือโรคผิวหนังชนิดอื่นที่มีอาการคล้ายคลึงกันแต่ในบางรายที่อาการไม่ชัดเจนแพทย์อาจมีการสั่งตรวจเพิ่มเติมโดยการเก็บตัวอย่างจากผิวหนังไปตรวจวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์ในห้องปฏิบัติการส่วนในรายที่พบว่าเป็นโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินที่มีอาการปวดข้อร่วมด้วยอาจต้องมีการตรวจเลือดหรือเอ็กซเรย์เพื่อหาชนิดของโรคไขข้อกระดูกอื่นเพิ่มเติมการรักษาโรคสะเก็ดเงินโรคสะเก็ดเงินไม่สามารถรักษาได้หายขาดแต่การรักษาทำได้เพียงบรรเทาอาการให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นลดการอักเสบและผิวหนังที่ตกสะเก็ดชะลอการเติบโตของเซลล์ผิวหนังและขจัดผิวหนังที่เป็นแผ่นแข็งซึ่งการรักษาสามารถทำได้หลายวิธีผู้ป่วยที่มีอาการเพียงเล็กน้อยถึงปานกลางอาจรักษาด้วยการใช้ยาทาภายนอกส่วนในรายที่มีอาการปานกลางไปจนถึงรุนแรงแพทย์อาจรักษาด้วยการใช้ยารับประทานยาฉีดเข้าเส้นนอกจากนี้ผู้ป่วยควรมีการดูแลเรื่องการรับประทานอาหารระมัดระวังการรับประทานวิตามินเสริมหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่รวมไปถึงลดน้ำหนักลงให้อยู่ในเกณฑ์ปกติสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยกระตุ้นให้โรคกำเริบขึ้นมาได้ภาวะแทรกซ้อนของโรคสะเก็ดเงินโรคสะเก็ดเงินสามารถเพิ่มความเสี่ยงให้ผู้ป่วยเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่างๆได้มากขึ้นเช่นโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองหรือการติดเชื้อซึ่งภาวะแทรกซ้อนที่พบส่วนใหญ่มักจะเกิดกับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงของโรคระดับปานกลางไปจนถึงรุนแรงนอกจากนี้ยังทำให้ผู้ป่วยต้องเผชิญกับปัญหาที่รบกวนทางด้านจิตใจเช่นแยกตัวออกจากสังคมรู้สึกหดหู่หมดความมั่นใจเกิดความลำบากในการใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆเนื่องจากสภาพร่างกายภายนอกที่เกิดจากโรคการป้องกันโรคสะเก็ดเงินโรคสะเก็ดเงินยังไม่พบสาเหตุการเกิดที่แน่ชัดการป้องกันโรคจึงยังไม่สามารถทำได้เต็มประสิทธิภาพแต่ทางที่ดีที่สุดในการป้องกันโรคคือต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นของการเกิดโรคเช่นพยายามหลีกเลี่ยงความเครียดในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดการรับประทานยาบางชนิดควรมีการปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้ยาเช่นยาลิเทียมยาต่อต้านมาลาเรียยาลดความดันโลหิตยาในกลุ่มลดการอักเสบพยายามดูแลผิวหนังไม่ให้บาดเจ็บจากสิ่งแวดล้อมภายนอกหากเกิดอาการผิดปกติบริเวณผิวหนังควรมีการพบแพทย์ดูแลร่างกายไม่ให้ติดเชื้อเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมในแต่ละวัน
1: 3. สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
3: ฮัลโหล
4: สวัสดีครับ
3: เอ้ยฟังได้ละ
4: อันผมนุ่มมันไว้ได้ไหม
3: จ้า
4: ครับผมครับผมเป็นไดดื่มแสนสุวรรณล่ะครับ
3: เออดีอยู่ลูก
4: ดีจังได๋ครับ
3: เออเออให้เยอะ
4: แม่เป็นยังก็เฮ้อ
3: เป็นเบาหวานเป็นแผล
4: มันแผลใหญ่ซําใดแม
3: ่โอ้ยเต็มขาเต็มตีนเต็มบิแข้งเต็มเบิ่ดเบิ่ดแหละ
4: เป็นแผลจากหยังครับ
3: เป็นแผลจังเกิดจากหยังไปหาหมอก็บ่รู้น้ําหลังน้ําท้องน้ําโพเป็นหลายซะล่ะ
4: อยู่ซื่อๆมันขึ้นเลยติมันพองขึ้นเลยติ
3: โหยมันพองขึ้นเป็นคือตะกั่วน้ําสิแลสิหยังลุกก็บ่ได้ปวดแล้วนอนบ่ได้มันเป็นที่แรกมันได้3เดือนแล้วนี่มันไข้อยู่แตกอยู่
4: ปาดบ่ได้ถูกสารเคมีถูกหยังมันบ่อยู่ซื่อๆก็เป็นขึ้นเลย
3: แม่นถูกสารเคมีแล้วล่ะแม่นของแท้ล่ะ
4: ถูกอีหยังครับแม่
3: แม่ไปโรคงาแต่พี่กายนี่ล่ะมันเลยบวมขึ้นมาเลยมาเศร้าจักเทียนั่นน่ะ
4: เบาหวานก็เป็นตื้มติบัดนี
3: ่ตื้มแล้วตานาย
4: กินแซนสุวรรณเป็นจังได๋ต่างเก่าบ
3: ่ต่างเก่าอยู
4: ่ต่างเก่า
3: ได้อย่าง
4: ต่างเก่าแบบใดครับแม
3: ่มันก็แบบว่าคล้ายๆว่าแม่ก็กินมันหลายอย่างคือว่าล่ะ
4: ครับผม
3: นี่แม่ก็มาอย่างอยู่แซนสุวรรณน้องเบิ่งสลายแดงมันก็กินกินมาหลายขวดแล้ว
4: ครับผม
3: วันนี้มันขวดใหญ่เนาะก็ได้ดวนอยู่แม่แล้วมาล่องมงกุฎเบิ่ง
4: ครับเป็นจังได๋ล่องล่องเบิ่งเป็นได
3: ๋เบิ่งล่องมันก็ดีอยู่สบู่มาทามันก็ยุบบ่ละแผลมันก็ไข้แล้วมันย่อมาจากเส้นเลือดพุ่นล่ะมันเป็นน้ําเส้นเลือดแม่สังเกตเบิ่งอยู่มีคาราฟิวก็สิพันหาพันคําว่าหลอกต้มแม่เว้าบ่ได้ก็บังคับเอาได้ไปยืมเงินผู้อื่นมาให้เขาเว้าดีแล้วแม่จับใส่จับว่ามาให้แม่เอาอีก 7,000 ว่าแล้วบ่เว้าหรอกบ่มีเงินบ่มีเงินบ่มีเงินให้พวกหนูดอกไปว่าซี่อาม่าท่าน่ะท่าตาท่าแผลท่าอย่างแหล่ไปเบิ่งปานผีบ่ได้ก็ว่าเป็นผีเอาท่าให้เนาะใส่แผลพร้อมแผลอย่างขึ้นบักใหญ่เลยเนี่ยแม่ว่ามันบ่ถือของแม่นี่ได้ว่าจังซี่เขาก็ว่ามันสิค่อยนั่นดอกแม่ใส่มาเป็นเดือน2เดือนมันก็โอ้ยจะให้เว้าซะเนาะบ่อยากเว้าเลิกหน้าเขา
4: ครับผม
3: จักกันแล้วไปก็ดีอยู่ของเขาก็ดีอยู่บ่ได้ว่าเขาบ่ดีดอกแต่บ่มีเงินซื้อหรอก 7,000 ได้ว่าจังซี
4: ่
3: นั่นล่ะไปได้ยินเนี่ยนั่นว่าแล้วมงกุฎลบกินแล้วเป็นขั้นเป็นค่ายเป็นยังสบู่ซะยังแม่ก็เอาควบกันล่ะแล้วค่ายอยู่ดอก
4: ดีขึ้นหลายบ่แม่ถ้ากินเทียบระหว่างกินแซมสุวรรณกับตัวอื่นๆนี่ได้เป็นได
3: ๋ดีขึ้นหลายอยู่มันยุบแล้วแผลยุบแล้ว
4: แผลแห้งไปเลยติ
3: มันก็มีอาการคันๆแน่อยู่ทั้งแผลคันแล้วแม่ก็เอาออกเลือดมันก็ไหลออกมันเกิดจากเส้นเลือดว่าแม่
4: จําเลือดจําเลือดเป็นสารพิษครับเป็นกลไกนึงของการขับสารพิษออกครับ
3: แม่นแม่ว่าซั่นแหละ
4: ร่างกายมันเวลาเรารับสารพิษเข้าไปเนี่ยมันสิพยายามขับออก
3: แม่น
4: ขับออกมันสิมีหลายช่องทางทั้งบางคนก็ขับออกทั้งทายบางคนก็ขับออกทั้งเหงียวบางคนก็ขับออกทั้งต่อมเหงื่อบาดนี้พอขับออกทั้งต่อมเหงื่อเนี่ยมันเกิดการอักเสบครับเพราะว่ามันก็เลยเพาะพ้องขึ้น
3: ผู้พ้องขึ้นนั่นล่ะ
4: เดี๋ยวนี้แห้งบ่ได้ติแม่
3: เดี๋ยวนี้แห้งบ่แล้วมันก็มีอยู่ตุ่มนึงนี่ล่ะที่เมื่อวานมันเลียดออกอยู่แม่ก็ปล่อยให้มันนั่นแม่ก็แฉะเจ็ดออกเลียดก็ไหลออกให้มันออกมาเห็นว่าซั่นมันออกไปเลยไม่ต้องไปเสียดายดอกเลียดมันบ่ดี
4: กินแซนสุวรรณไปจักขวดก็แม่
3: กินไป3ขวดแล้ว
4: ต่างเก่าอยู่แม่นบ
3: ่ต่างอยู
4: ่แล้วพวกเบาหวานน่ะเป็นได้น้ําตาลในเลือดดีขึ้นบ่
3: เบาหวานนั้นที่11เดือนหน้าแม่งก็สิไปตรวจ
4: โดยรวม
3: เบาหวานแม่นี่มันสิสูงตลอด
4: อันตรายแหละครับ
3: มันมีสารพิษอยู่ในตัวได้แม่ฮู้อยู
4: ่ครับผม
3: มีสารพิษแล้วมันมีเป็นแบบคล้ายๆว่ามันนั่นเม็ดเลือดแดงเฮามันกลายให้เป็นเลือดมันเลือดเสียมันก็เลยเหนืดเลยเหนียวแม่สังเกตเบิ่งอยู
4: ่ครับผม
3: ม
4: ันดีน้ําตัวอื่นหรือว่าดีน้ําแซนสุวรรณแม
3: ่ตัวตัวมันก็บ่ยุบเนาะมันกินตัวนี้มันยุบแหม
4: มันดีแสดงว่ามันก็ดีย้อนแซนสุวรรณตัวน่ะ
3: ตัวอื่นมันยุบมันก็เลี้ยง
4: มันไข้ซื่อๆแต่ว่ามันบ่หายขาด
3: มันบ่หายขาด
4: มันบ่ดีขึ้นหลายบ่ง่ายๆดีในระดับนึง
3: แม่น
4: บ
3: ่แม่น
4: แต่ว่ากินแซนสุวรรณนี่กินไปทั้งหมด3ขวด
3: แม
4: ่นแผลที่เป็นอยู่มันแห้งมันเดี๋ยวนี้เก็ดออกไปแม
3: ่เก็ดออกหลายแล้วมีแต่มันเป็นจุดดําทางมันเถอะ
4: อ๋อจุดดําไปเรื่อยธรรมดาม
3: ันมีแม่อยู่ในตัวมันอยู่ใต้ผิวหนังกัดเจ็บโอ้ทรมานเลือดนั่นแหละเลือดทํามันบ่ดี
4: ครับผมพยายามกินต่อเนื่องได้แม่เด้อมันสิค่อยๆปรับสภาพร่างกายครับ
3: จ้าๆ
4: สิได้อายุยืนยาวขึ้นไปอีกครับ
3: จ้า
4: อันตรายอยู่เด้อเบาหวานนี่ครับแผลนี่ครับ

0: บ่อันตรายยังไหนลูกหลานเลยก็ตายเบิดล่ะมู้เดียวกันมันก้อนกับขาตายไปเบิดล่ะเออเออแยดว่าฉีด
1: แม่ชื่ออะไรนะครับ
0: แม่บุษบามีบันแท่น
1: ครับผมครับผมคุมอยู่นะแม่เนาะ
0: จ้าใช่หล่ะเอ้ยคอยกินไปเรื่อยๆล่ะว่าได้ยากหร
1: อโอเคครับผมขอบคุณหลายๆได้แม่เด้อ
0: จ้าจ้าจ้า
1: ครับผมครับผมสวัสดีครับ
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
3: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
4: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919

แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำน้ำแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ยายสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังเหรอยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีหื้อที่ห่อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะ
1: ก็ขวดสีเหลืองทองเด้อยายเด้อก็ขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกล่องนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กล่องเด้อยายเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192945ทวนซ้ำ0979192945
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาดนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมัว

0: ื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
1: ชื่อป้าสุนีรักษาพลบ้านเลขที่91หมู่8ตำบลหัวว่าศรีมหาโพธิ์ตอนนี้ก็64ปวดหัวเข่าเสร็จแล้วมันก็ลงไปที่ตีนนะโทษนะที่นิ้วตีนมันชามันถูกน้ำเนี่ยมันชาเหมือนกับมันปองตอดอ่ะไม่ปวดแต่มันชาเฉยๆนึบๆๆเลยอ่ะก็ใช้ยาหมองนวดมันก็ไม่หายวันนั้นบังเอิญเปิดวิทยุเจอยายก็เลยโทรตอนเช้ากิน20ตอนเย็นกิน25 4 2ขวดตอนนี้มันนี่เดินมาจากทุ่งนาเดี๋ยวเนี้ยธรรมดาปกติยายจะลงน้ำไม่ได้มันปวดเลยมันปองตอดแบบมันปองตอดน่ะมันจะชาไปเลยอ่ะตอนนี้ยายลงน้ำเพิ่งขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่ปวดไม่ชาแต่ปกติจะเดินได้ได้หน่อยเดียวเนี่ยมันจะชาแล้วจะหยุดตอนนี้เดินได้ทั่วเลยปวดหัวเข่าก็หายปวดนะไอ้ที่ดังก็แก๊กก็แก๊กมันก็หายมาพักหลังเนี่ยยายจะเดินแบบว่าขนมหน่อไม้มั่งขนมเทียนมั่งยายจะทำขายเดินขายตามบ้านมันไม่ได้หยุดนะเดินไปบ้านนะก็เดินข้างนั้นมันไม่ปวดนะมันไม่ชานะก็ถึงว่ายายไปทุ่งนาเมื่อกี้นี่เสียบน้ำมา น้ำเพียงหัวเข่ายายเดินลุยมานั่งมันก็ไม่ชาหัวเข่ามันก็ไม่ปวดแต่ก่อนนี้ยายนอนไม่หลับเดี๋ยวนี้นอนหลับดีอยู่ตัวเองเดินได้ตีนไม่ชาแล้วเดินได้ก็ไปเที่ยวโฆษณาถามว่าตุ้มกินยาอะไรมาเขาบอกกินน้ำมังคุดขวดมันจะเป็นสีทองแต่คอมันจะเป็นสีแบบมังคุดเรานี่เนี่ยมังคุดอะไรแซนสุวรรณ
0: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้อย่างแน่นอน
2: ดีค่ะ

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร0424003033
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร6118074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 081 133 0630

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเซกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
3: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค่ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค่ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังค์พร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811 133 0630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค่ำบาดาลซิ่งไข่ค่ำบาดาลซิ่งเด
4: ้ออินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
6: นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อแม่เลี้ยงค่ำจำป่าทองโทร020-5540-7111 5540-7111
5: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
7: บอกสิ
8: แขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
9: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
8: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
9: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
10: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร0896873368 0896873368

0: 3368 089-687-3368
1: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ุรพลสมบัติเจริญเราบอกว่าของปลอมนี่นี่เดี๋ยวเบิ่งทายางกะฮู้ขั้นของแท้มันต้องอ้นต้นเอ็นเต้นมันต้องติงไปติงมาเนาะอันนี้ระบบติงยักเถื่อแสดงว่ามันน่าจะเป็นของปลอมนึงส่วนผู้สาวก็เลยบอกว่าเอ้ยของแท้ตัวอายเอ้ยขั้นจากพิสูจน์ก็ลองจับเบิ่งแต่ว่าก็ต้องเสียค่าจับแน่เอาว่ากันไปสละครับพี่น้องเนาะทุกมื้อนี้มันก็ต้องปลอมแน่ดิเพราะว่าของแท้นี่มันอวดคนบ่ได้ดิคนเฮามันบ่ยอมรับความจริงเนาะมันโซ่บ่ได้นะครับมันก็ต้องมีแนวเสริมเติมของมาสละเนาะแต่ผมว่าถ้าเราเข้าใจธรรมชาตินะมันขึ้นอยู่กับคนมองหรอกครับผมว่าคนที่หัวงอกนี่เนาะผมสีขาวๆนี่มันก็ดูดีดิมันก็ดูดีนะครับบ่จำเป็นต้องไปย่อมเสียเงินเสียคำนี่เป็นแบบธรรมชาติเลยเพียงแค่ว่าเราดูแลตัวเองเสียหน่อยนึงดูแลสุขภาพร่างกายมันดูดีมันดูดีเองนะแก่ก็แก่แบบมีคุณภาพเห็นไหมครับพี่น้องเนาะเฮ็ดจังได้ล่ะพี่นิดใช่จังควรสิแก่มีคุณภาพเอ้าแกมีคุณภาพมันสิยากหยังก็นี่เด้นะครับมันต้องมีแนวเสริมตัวมันต้องมีตัวช่วยครับทุกวันนี้จะทำอะไรแบบไม่มีตัวช่วยไม่ได้นี่มาแล้วนะครับพี่น้องคุณเคยหูจักกันดีสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทราเป็นตัวช่วยที่สำคัญครับผู้ใดก็ดื่มกินกันนี่1ขวดรับประทานกันได้เกือบ2เดือนนะครับอินทราผลิตจากสมุนไพรถึง23ชนิดนะครับนำมาสมุนไพรมาสกัดการสกัดสมุนไพรแต่ละชนิดก็ทำการทดลองก่อนได้อีแมรี่ผมเป็นว่าสิแบบเอามาโฮมกันผสมประสานกันหลายเท่าไหร่ยิ่งดีไม่ใช่นะครับเพราะว่าสมุนไพรบางชนิดมันบ่สามารถอยู่น้ำกันได้ดีอยู่น้ำมือบ่ได้ตัวมันแยกต้องแยกอยู่ต่างหากฉะนั้น23ชนิดนี้ทำการทดลองแล้วนะครับว่าสามารถทำงานร่วมกันและก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันซอยกันไหมครับทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพสิล่ะครับเนาะอย่าลืมเด้อโทรหาพินิจชัยครับส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่อง0894176156 0894176156ฝากพี่น้องบ้านเฮาด้วยครับอย่าไปซื้อตามร้านค้าร้านขายนะครับเสี่ยงครับเสี่ยงท่านอาจจะเจอของเรียนแบบแอบอ้างของปลอมมันมีเยอะแยะมากมายนะครับหรือบางครั้งก็เป็นสินค้าที่เสื่อมคุณภาพเพราะว่าอินทรามันเป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศจากแคนาดานะครับกว่าจะขนส่งมาโอ้เสียเวลาหลายเดือนครับการจัดเก็บจึงดีมากเอามาเปิดแล้วมาว่างไว้นี่โอ้ยไม่นานเสื่อมแท้แน่นอนนะครับเสื่อมคุณภาพกินไปกาโปรเกิดประโยชน์ต่อร่างกายมีน้ำซ้ำยังให้โทษแก่ร่างกายอีกด้วยนะครับเอาโทษหาพินิจใช่นี่แหละครับพี่น้องโทษหาเล่าโหลดนี่ได้ของแท้เป็นแน่นอนครับส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องผู้0894176155

0: ผมสมจิตบ่อทองทำวงมาแต่ละปีกะนักใส่สมองใส่แห้งแล้วยังแต่งตัวทำการแสดงตลอดสอดแจ้งส่วนการดูแลร่างกายก็ได้นำผลไม้อินท่าครับติดตัวไปกินตามวงตลอดผมกินมาตั้งแต่ปี2553ครับจนมาถึงปัจจุบันผมก็ยังกินน้ำผลไม้อินท่าอยู่คือเก่าผิวพรรณร่างกายดูได้หน้าวิธีก็สดชื่นครับผมขอแนะนำเลยครับผมน้ำผลไม้อินท่าผลิตจากประเทศแคนาดาของเขาดีอีหลีครับถ้าผมกินแบบยำใดผมจะโทษสั่งเบอร
1: ์สนใจสั่งซื้อติดต่อดีเจพินิจไทยโทร0894176156 0894176156
2: หัวเราะวัลนิชจิตจำใส
3: หนุ่มก้องกับหนุ่มเกียงเป็นเสียวหักเสียวแพ่งกันทั้งสองแปลวเมียอยู่คนละบ้านคนละจังหวัดคืนหนึ่งฝนตกหนุ่มก้องจังโทรศัพท์ไปถามหนุ่มเกียงเป็นไงไอ้เมื่อคืนนี่ฝนตกหนักบ่หนุ่มเกียงตอบหนักอยู่ให้หมอน้ำเต็มโอ่งเลยเฮากับเมียน่ะจมยังได้กับบ่ขึ้นสงสัยนักเติบเฮ้ยแล้วเป็นไงสร้างบ้านตัวฝนตกดีบ่หนุ่มก้องได้โอกาสจังตอบหนุ่มเกียงไปว่าตกดีอยู่ตัวเฮ้ยมันบ่ด่าแม่ผู้ใดจักเถื่อว่ะ
2: หัวเราะวัลนิชจิตจำใส

ได้แบบนี้ก็ถือว่าโอ้ยบุญหลายสายเหย้าสละครับเนาะนางกวักมหาเสน่ห์ผู้ใดๆกับใครก็ปรารถนาครับถ้าผู้หญิงที่มีความงามงามในที่นี้ต้องงามทั้งสองอย่างนะงามทั้งภายในและภายนอกนะครับภายในคืองามจิตงามใจนี่ละส่วนงามภายนอกก็ต้องเบิ่งครับการแต่งเนื้อแต่งตัวเนื้อหนังมั่งสานั่นละงามภายนอกคือรูปร่างหน้าตาผู้หญิงบางคนเกิดมาหน้าตาไม่ดีนะแต่ว่าดูดีอ่ะผมว่าเขาทากว่าเด้บางคนน่ะหน้าตามันงามอยู่พินิจใช่เอ่ยแต่ว่าเบิ่งแล้วมันแสดงว่าสุขภาพไม่ดีนะมีส่วนนะครับผู้หญิงบางคนนี่อุ้ยออร่าแน่แสดงว่าเลือดล่มดีฉะนั้นในทางพุทธศาสนานี่ครับเพิ่นเว้าถึงเบญจกัลยาณีเด้ความงามตามแบบฉบับพุทธศาสนานะเบญจกัลยาณีหมายถึงว่าสตรีผู้มีสุภลักษณ์หรือลักษณะที่งาม5ประการครับเบญจแปลว่า5นะครับงามยังแน่ครับ1ละผมงามเนื้องามฟันงามผิวงามและก็วัยงามครับผมนี่คือผมเรือนผมนี่ผมงามก็คือมีผมเหมือนหางนกยูงนะเมื่อสยายออกทิ้งตัวลงมาถึงชายผ้าเห็นไหมครับนี่คือลักษณะผมงามเนื้องามนี่เบื้องมองไหนครับดูที่ริมฝีปากแดงเหมือนลูกตำลึงสุกนี่เรียบสนิทมิดชิดดีนี่คือลักษณะของผิวงามครับอย่างที่3คือฟันงามครับคือขาวเหมือนสังและเรียบเสมอเหมือนเพชรเรียงนะครับอย่างที่4ก็คือผิวงามถ้าผิวดำก็ดำเสมอเหมือนดอกอุบลถ้าขาวก็ขาวเหมือนกลีบดอกกันนิกานะนะครับไม่ใช่ดำดำด่างๆนะเด้อ5วัยงามครับงามทุกวัยแม้นคลอดบุตรมาแล้ว10ครั้งก็ยังดูสาวพลิ้งเห็นไหมครับนี่คือเบญจกัลยาณีผมงามเนื้องามฟันงามผิวงามแล้วก็วัยงามนะครับอันนี้คือเป็นการลักษณะของสตรีผู้มีสุภลักษณ์สุภลักษณ์ก็คือร่างกายดูดีนะนะครับเนี่ยไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นคนหน้าตาดีเด้แต่มีลักษณะตามนี้ผมดูงามเนื้อฟันผิวและวัยนะครับบางคนหน้าตาดีอยู่แต่ว่าผิวพรรณบ่ดีแสดงว่ามีปัญหาแน่นอนนะครับพี่น้องครับนี่บางคนอาจจะคิดว่าอินทราของพินิจใช่นี่กินได้เฉพาะแต่ผู้สูงวัยความจริงผู้แสบผู้สาวหนูเล็กเด็กน้อยกินได้หมดครับโดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวนี่กินจะเห็นผลชัดเพราะว่าเขายังแข็งแรงอยู่ไงครับนะขั้นคุณพ่อคุณแม่ฟังรายการเด้ออีพ่อแม่ฟังรายการอยู่นี่เห็นลูกสาวมันผิวพรรณบ่ค่อยดีมันจมหน้าเป็นประจำเดือนปวดทรมานนี่เอาอินทราไปเลยครับอินทรานี่1ขวดกินได้ทั้ง2เดือนให้กินทีเดียวเนี่ยมื้อเช้าตื่นขึ้นมานี่กินเดี๋ยวดื่มน้ำตาม 2-3 แก้วนี่รับรองเลยบ่เกินขวดนึงนะครับจะเห็นความแตกต่างชัดเจนเวลามีรอบเดือนมาจะไม่ปวดเพราะว่าอินทราจะไปขับของเสียออกมาแดงจึงคืงหมดแล้วครับเมื่อทุกสิ่งทุกอย่าง

ภายในดีภายนอกมันก็ดูดีนะครับเพราะอินทราเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ดูแลจากภายในเด้อินทราแปลว่าภายในดูแลจากภายในออกมาหาภายนอกถ้าระบบภายในมันดีทุกอย่างมันก็ดีตามครับเนาะฝากไว้ด้วยครับโทรหากัน0894176156 0894176156ครับ

ป็นผู้หญิงที่มีความเพียบพร้อมนะครับใครๆก็มีความปรารถนานะครับก็ต้องไปแสวงหาดอกหล่าคำแพงเอ้ยเห็ดเหนือเห็ดโตยมันดีๆนะนะรักนวลสงวนตัวดูแลสุขภาพนี่เอาอินทราจากพญายพินิจใช้นี่ไปดื่มกินบ่เกิน3 ขวดสิอ่องตองขึ้นมาเลยต่อไป

0: ด้วย
1: ผมสมจิตบ่อทองทำวงมาแต่ละปีกันนักใส่สมองใส่แห้งแล้วยังแต่งตัวทำการแสดงตลอดสอดแจงส่วนการดูแลร่างกายก็ได้นำผลไม้อินท่าครับติดตัวไปกินตามมุ่งตลอดผมกินมาตั้งแต่ปี2553ครับจนมาถึงปัจจุบันผมก็ยังกินน้ำผลไม้อินท่าอยู่คือเก่าผิวพรรณร่างกายดูได้น้ำไปที่กะสดชื่นครับผมขอแนะนำเลยครับผมน้ำผลไม้อินท่าผลิตจากประเทศแคนาดาของเขาดีอีหลีครับถ้าผมกินแบบย่ำใดผมจะโทษสั่งเบอร
2: ์สนใจสั่งซื้อติดต่อดีเจพินิจไทยโทร0894176156 0894176156
3: นี่คือเบอร์โทรของพินิจชัยด้วยครับ0894176156ส่งฮอตบ้านบริการฮอตหม่องพวกนี้นี่

ลองสังเกตจากของตามนี้นะครับลองสังเกตเบื้องว่ามีอาการเหนื่อยเพลียหรือเปล่านะครับผิวแห้งเกิดอาการคันบริเวณผิวนะฮะตากระแห้งมีอาการชาที่เท้านะรู้สึกเจ็บแป๊บๆที่ปลายเท้าหรือที่เท้านะครับบางคนกับร่างกายสู้ผอมลงผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับนะฮะบางคนก็เมื่อเกิดบาดแผลที่บริเวณต่างๆของร่างกายก็หายซ่าครับนะโดยเฉพาะบริเวณเท้านะหรือว่าบางคนก็สายตาพร่ามัวในแบบที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับอาการเหล่านี้แสดงว่าเป็นเบาหวานนี่เออเมื่อยอยู่ตลอดผิวกระแห้งนะฮะผิวแห้งเกิดอาการคันบริเวณผิวตากระแห้งบ่นี่แล้วก็ชาที่เท้าบ่นี่ครับบางคนก็ชาตามมือตามเท้านะพร้อมก็มีนะครับเมื่อเกิดแผลก็หายยากมากตาพร่ามัวในแบบที่หาสาเหตุไม่ได้นะครับสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของโรคเบาหวานครับพี่น้องเนาะนี่โรคเบาหวานก็ถือว่าเป็นโรคที่ขั้นสิวาอันตรายกับอันตรายครับขั้นสิวาโบอันตรายกับโบอันตรายได้ขั้นน้องหูจักควบคุมดูแลการรับประทานอาหารควบคุมมันได้มันก็สามารถใช้ชีวิตได้นะครับหลายคนครับที่เพิ่นสร้างสื่ออินทราจากพินิจไทยเนี่ยไปดื่มกินคู่กับยาเบาหวานเอาไปมากนี่คุณหมอลดยาเบาหวานลงเลยเพราะว่าร่างกายดีขึ้นนะครับร่างกายดีขึ้นนะครับแล้วก็ระดับน้ำตาลในเลือดก็เป็นปกติอย่างสินะพี่น้องครับเนี่ยฉะนั้นหลายคนเนี่ยครับผลสังสื่ออินทราเนี่ยอินทรามันเป็นอาหารเนาะมันไม่เป็นยามันกินคู่กับยาต่างๆนี่เลยนะครับมันจะไปช่วยขับสารเคมีนะครับที่มันเกิดจากยาบางคนกินยาตลอดเวลาจังเสียนะครับมีผลต่อร่างกายแน่นอนถ้าเรากินยาเป็นประจำทุกวันนี่มันจะมีผลต่อร่างกายแน่นอนฉะนั้นอินทราเนี่ยมันจะไปช่วยขับสารเคมีไปปรับความสมดุลของร่างกายนะครับฉะนั้นฝากตอนเมเดอร์ท่านที่เป็นโรคเบาหวานนะครับนี่พินิจชัยขออนุญาตเลยนะครับนี่อินทรา1ขวดนะครับรับประทานนะฮะได้เกือบ2เดือนนะครับนะส่งฮอดบ้านบริการฮอดมองเด้อโทรหาพินิจชัยครับ08941761560894176156ครับ0894176156ครับ

0: อินทราคือผลิตภัณฑ์23ชนิดที่รวมอยู่ในขวดเดียวกันสมุนไพรทุกชนิดได้ผ่านการตรวจสอบวิจัยและทดลองแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันอินทราคือสิ่งดีๆที่เริ่มจากข้างในอินทราคือสารสกัดของเหลวจากพืชชาติอุดมไปด้วยวิตามิน11ชนิดแร่ธาตุ22ชนิดและคุณค่าของสมุนไพร23ชนิดซึ่งร่างกายจะดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในรูปแบบของเหลวได้ดีกว่าและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ารสชาติดีดื่มง่ายดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089-417-6156 089-417-6156ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน